0: 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทางนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการเนี้ยจะจบลงในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
0: โครงการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะเทิงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านนวลค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาแบบประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพลวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้า าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์ชัลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสุทธนาโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพระคพลธีรรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดียวมือ2มณิชพลธีรรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรสเลสบุคคลหญิง ีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิดพลบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรจารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีจักรพันธ์ราดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียง ใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
16: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรงวิวัลบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
19: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
21: ทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
22: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้จะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแขนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็ววันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งหนึ่งอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศร่วมประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกไปนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับเราก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพักตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
21: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
22: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
21: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
22: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุก พื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
21: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
22: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อย่าพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่สามคือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
21: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
22: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เป็นแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไปล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
23: ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจ
5: จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
6: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนในสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำเข้าประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับคงคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
5: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
7: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
5: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันมาลีรายงาน
8: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
24: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
9: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนก็ต้องเศรษฐกิจอย่างเงินทุนมันใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองอ่ะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นน่ะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยก็เราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
24: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางด้วยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
10: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ70-80แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ
11: นี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากการทำรางให้ถึงขอนแก่นเป็นเรื่องรองและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2573หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของ
10: นายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได
1: ้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางของการค้าแห่งประเทศไทยและสภาการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่าอันล็อกที่ฟื้นฟูศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการค้าไทย
10: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
14: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2569เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจาก เงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเรื่องที่ไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
13: จากเงินสมทบที่ร่วมการสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506กด3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02660 2060

0: ำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
1: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันก็ว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ก็มาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเหล่ากาชาดพบประชาชนนะคะทุกเช้าวันพุธช่วงเวลาประมาณ 8:00 นถึง 9:00 นนะคะพุธนี้ก็พุธที่23กันยายน2569ค่ะดิฉันพินยดาชื่ออินค่ะและเพื่อนผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางจวงจันทร์อาจุลาค่ะ
0: ค่ะก็ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วใช่ไหมคะของสัปดาห์ที่4แล้วนะคะสัปดาห์โทษค่ะสัปดาห์เรายังต้องพบกันอีก1พุธนะคะพุธหน้าใช่ไหมคะอีก1พุธค่ะแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าหลายหน่วยงานหลายที่ก็เลี้ยงแสดงเลี้ยงอำลาเลี้ยงมุทิตาจินะฮะเล
1: ี้
0: ยงขอบคุณท่านผู้ที่ดำเนินในชีวิตราชการในชีวิตการทำงานมาจนเข้าสู่หลักสี่หกค่ะค่ะเรียกว่าคุณอุปการที่ท่านทำให้กับวงการทุกส่วนราชการนะคะทุกส่วนรัฐวิสาหกิจก็มากมายกายกองเลยทีเดียว
1: ก็เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนะคะอ
0: ี
1: กไม่กี่วัน
0: ค่ะค่ะก็เรียกว่าช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ค่อยจะว่างกันเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็ติดภารกิจกันหลายๆที่ส่วนมากก็จะเป็นงานเกษียณกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ก็เป็นอีกพุทธเมืองที่เราจะมานำเสนอข่าวสารของทางเหล่ากาชาดของเรานะคะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะว่าเราไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เรียกว่าภารกิจใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็6 7 8ธุรกิจเลยทีภารกิจเลยทีเดียวนะคะทั้งออกรับบริจาคโลหิตงานสังคมเรียกว่า4พันธกิจที่ของสภากาชาดไทยเนี่ยทางเหล่ากาชาดของเราก็ทั้งกิ่งกาชาดด้วยนะคะก็เรียกว่าทำแทบจะครบทุกภารกิจเลยนะคะ
1: หน่วยงานองค์กรหลักในจังหวัดบุรีรัมย์
0: ใช่ค่ะแล้วบางทีเราก็ร่วมกับหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์ของเราค่ะรอบที่ผ่านมาเนี่ยหลายภารกิจไหมคะอาจารย์
1: 7ภารกิจด้วยกันค่ะ
0: รวมทั้งบริจาคโลหิตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้มี7ภารกิจนะคะก็จะดำเนินการแจ้งให้ทราบน
0: ะคะ
1: ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าทางเหล่ากาชาดของเราเนี่ยได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนะ
0: คะ
1: มาดูภารกิจที่1นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ประจำปีการศึกษา2569นะคะจันน้อย
0: ค่ะ
1: ค่ะทุนนี้ก็ยังไปยังไม่ครบทุกอำเภอนะคะจะต้องไปให้ครบนะคะ
0: ค
1: ่ะเมื่อวันที่16กันยายน2569เวลา 13:30 นณโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพศสัจกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้มอบหมายให้นางชุติมาสุธีละกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมการตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ประจำปีการศึกษา2569จำนวน1รายณโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตามโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งได้ทำโครงการติดตามออกเยี่ยมนักเรียนทุนนะคะเพื่อติดตามอะไรบ้างนะคะติดตามผลการเรียน ความประพฤตินะคะรวมทั้งการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติและเพื่อทราบปัญหาของนักเรียนทุนในครั้งนี้นะคะเหล่ากาชาดก็ยังได้มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนทุนรายดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งสำนักงานศึกษาก็มีนางสุรินยารักษ์นะคะสุทธิหิรัญรักษ์นะคะรองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เลยนะคะทุนนี้มันมีความสำคัญมากนะคะจะน้อยจะเสริมเพิ่มเติม
0: ค่ะก็เป็นทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วจริงๆทุนนี้มีตั้งแต่ก่อตั้งตั้งแต่ปี2552นะคะตั้งแต่ท่านดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชค่ะพอปี2553ก็ตั้งเป็นมูลนิธิโดยที่ท่านก็เป็นองค์ประธานนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุนทรัพย์ท่านส่วนหนึ่งเป็นส่วนพระองค์อะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีที่บริษัทห้างร้านหรือผู้ใจบุญทั้งหลายที่ทุนเกล้าถวายท่านก็จะมาลงกับการศึกษาเรียกว่าถ้านับถึงตอนนี้ค่ะประมาณปี2569นี้700ล้านเลยทีเดียวนะคะที่ให้กับนักเรียนทุนมทส.ทั่วประเทศเราจะดูว่าเป็นทุนใหญ่อะค่ะที่นักเรียนได้รับซึ่งเจ้าภาพงานจริงๆแล้วในการคัดกรองเด็กก็จะเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเรานะคะก็เป็นเจ้าภาพแล้วกาชาติเราก็ไปร่วมในการออกตรวจเยี่ยมอะไรต่างๆค่ะ
1: ค่ะเป็นกุศลเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นทุนให้เปล่า
1: การศึกษา
0: ใช่ค่ะจนจบปริญญาตรีค่ะ
1: ก็จะช่วยสำหรับเด็กที่มีความประพฤติดี
0: ประพฤติดีเรียนดีมีฐานะยากจนค่ะให้ทั้งเป็นค่าหอพักค่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆนี้ให้แต่ว่าถามว่ายอดเท่าไหร่เราไม่ทราบอะค่ะแต่ว่าเยอะเพราะว่าเด็กแทบจะไม่ได้ออกอะไรเลยนะคะแล้วก็มีรายเดือนให้ด้วยอย่างของการชาติเราออกไปก็จะเป็นออกไปตรวจเยี่ยมแล้วก็รายงานอะไรต่างๆร่วมกับทางสำนักงานศึกษาธิการเราก็จะมีถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็บางทีก็จะมีเงินทุนสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ร่วมด้วย
1: เป็นการสร้างโอกาสสร้างชีวิตให้กับเด็กคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะคะที่มีบุตรหลานนะคะอยากได้ทุนการศึกษานะคะติดต่อที่ห้องแนแนวของโรงเรียนก็ได้นะคะ
0: คุณแนแนว
1: ค่ะหรือที่เหล่ากาชาดของเราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะต่อไปภารกิจที่สอง
0: ค่ะ
1: ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในวันพฤหัสบดีที่17เวลา9นาฬิกานะคะณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเภสัชกรหญิงนรดาปิจนันนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายให้นางชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมความสำเร็จและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและมีความกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมาย155คนนะคะซึ่งในการมีกลุ่มเป้าหมายนี้ท่านทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลสำเร็จแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนางานที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหัวข้อความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ได้มอบถุงยังชีพทานน้ำใจจำนวน23ถุงให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน23อำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี
0: ้
1: นะคะซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายคำเคลื่อนพนชัยท่านเป็นประธานนะคะพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี
0: ้
1: เป็นกิจกรรมความสำเร็จที่สำคัญนะคะเป็นการเอาความรู้เป็นที่ประสบผลสำเร็จเหมือนเป็นการถอดประสบการณ์
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คนฟังก็จะได้ ช้เวลาไม่มากนะคะจะน้อย
0: ค่ะ
1: ก็สามารถบางทีฟังเสร็จแล้วก็นำกลับไปทำได้เลย
0: ค่ะแล้วก็วันนั้นท่านรองจอยนะคะท่านรองชุติมาสุธีรกุลท่านก็ขึ้นบนเวทีเสวนาด้วยนะ
1: คะ
0: ซ
1: ึ่
0: งท่านพูดโดยไม่ต้องมีสคริปต์เลยเพราะว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับเป็นหนึ่งพันธกิจของสภากาชาดไทยเราซึ่งท่านก็พูดได้คล่องเลยทีเดียวนะฮ
1: ะ
0: โดยที่ว่าอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ดูจากเฟซบุ๊กไล
1: ฟ
0: ์แต
1: ่
0: ก็เรียกว่าต้องชื่นชมท่านนะฮะท่านสามารถที่จะพูดให้น่าฟังด้วยชัดเจนเลยนะคะในการปรับปรุงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็หลายท่านที่มาในวันนั้นก็เป็นแบบอย่างให้กับท่านอื่นๆได้นะคะทั้ง23อำเภอเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสมุดบันทึกเล่มใหญ่เลยนะ
0: คะ
1: หายากนะ
0: คะ
1: กิจกรรมดีๆเหล
0: ่
1: ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: ก็จัดให้กับประชาชนเสมอนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะต่อไปภารกิจที่3นะคะภารกิจที่3เนี่ยเมื่อวันโครงการมอบจักรยานให้เด็กเยาวชนที่มีความประพฤติดีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ค่ะเรียนดียากจน
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ได้มอบโอกาสก็มอบจักรยานนะคะเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะเวลา 13:00 น.หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เภสัชกรหญิงณรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบจักรยานจำนวน89คัน
0: โอ้เกือบ100คันเลยค่ะ
1: ค่ะตามโครงการมอบรถจักรยานให้เด็กเยาวชนมีความประพฤติดีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการเดินทางของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมและมีเป้าหมายเด็กเยาวชนมีความประพฤติดีฐานะยากจนรวมทั้งหมด32อำเภอ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งสิ้น
0: 23หรือ32ค่ะ
1: น
0: ่าจะ23
1: ขออภัยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ23
1: ค่ะข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน
0: ค่ะน้องอาจจะนำข้อมูลให้ผิดนะ
1: คะ23อำเภอ
0: ค่ะ23อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราค่ะ
1: ค่ะขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะรวม89
0: คัน
1: 89คัน
0: จักรยานนี้มาจากไหนทราบไหมคะมาจากงานกาชาดค่ะที่ว่าแต่ละอำเภอเวลาเราหลบมันรวมน้ำใจนะคะแต่ละอำเภอบริษัทห้างร้านต่างๆที่มอบจักรยานมาให้เป็นรางวัลในการตักมัจฉากาชาดอะไรฮ
1: ะ
0: ทีนี้แต่ละปีในจักรยานเราจะได้เยอะมากเลยท
1: ี
0: นี้พอเดี๋ยวธันวานี้เราก็มีงานกาชาดประจำปี69แล้วใช่ไหมคะ
1: เตร
0: ีย
1: มตัวนะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้จักรยานที่เรามีเยอะๆเนี่ยเอาไว้มันก็ล้อมันเสื่อมอะค่ะยางมันสึกอะไรต่างๆที่ท่านนายกเราก็กับทุกภาคส่วนนะคะก็มองเห็นว่าอันนี้ก็คือท่านผู้ใจบุญทั้งหลายผู้ใหญ่ใจดีมอบมาให้กับกาชาดเพื่อเป็นรางวัลตักมัจฉากาชาดไม่หมดอะค่ะก็เลยเอามามอบให้แต่ละอำเภอวันนั้นก็ท่านในอำเภอค่
1: ะ
0: แต่ละอำเภอแล้วก็ท่านปลัดอำเภอหรือผู้ที่ท่านมอบหมายมาก็มารับมอบจักรยานเผอิญว่าวันนั้นเป็นวันประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดประจำเดือนนะคะก็เลยได้ร่วมในพิธีมอบจักรยานนี้ด้วยโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะใหม่รถจักรยานใหม่นะคะซึ่งเด็กๆกับจักรยานนี่คือของคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ว่าพอจัดสรรไปที่อำเภอแล้วเนี่ยทางอำเภอจะจัดสรรลงไปโรงเรียนไหนอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนะ
1: คะ
0: แต
1: ่
0: ทางการชาติเราก็ได้มอบให้แต่ละอำเภอไปครบ23อำเภอค่ะ
1: ก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับผู้ที่มอบจักรยานนะคะเป
0: ็
1: นท่านได้มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กๆนะคะก็เป็นบุญเป็นกุศลนะ
0: คะ
1: ปีต่อไปนะคะท่านก็สามารถที่จะมอบผ่านทางเหล่ากาชาดนะคะเพื่อที่จะส
0: ่
1: งต
0: ่
1: อให้กับ
0: เด
1: ็ก
0: ๆได้บุญหลายต่อนะคะได้บุญหลายต่อเลยทีเดียวค่ะค
1: ่ะทีนี้ท่านก็ลงสภาพจริงพ
0: ื้
1: นที่จริงท่านก็ได้ลงไป เมื่อวันที่21นะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อเวลา 15:30 นท่านลงไปมอบจักรยาน
0: อืมค่ะ
1: ค่ะให้เด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดลงพื้นที่มอบจักรยานให้เด็กเยาวชนที่มีความประพฤติดีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ไปมอบถึงโรงเรียนเลย
0: อืมค่ะค่ะโอ้เด็กๆคงดีใจ
1: ค่ะในงานนี้ก็มีนายเทิดพันธ์ครอบทองนายอำเภอกระสังพร้อมด้วยนางนงนุชครอบทองนายกกิ่งอำเภอกระสังนายกกิ่งกาชาดนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกระสังผู้บริหารคณะครูได้ร่วมในพิธีนะคะก็ได้บุญกันทั่วหน้ากันทุกท่านเลยนะคะอนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ค
1: ะต่อไปภารกิจที่4นะคะมีทั้งหมด7ภารกิจนะคะภารกิจสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานนะ
0: คะ
1: แห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชิระราชธิดานะคะเมื่อวันที่18กันยายน2569นะคะเวลา 7:30 นพระอุโบสถวัดทุ่งโพตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระเทพวชิรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธนะคะและพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะคะโดยมีนายปริยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรมูลนิธิภาคเอกชนและประสบนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
0: ค่ะ
1: ในวันนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะต่อไปภารกิจที่5
0: ค่ะ
1: นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เลขานุการหิรัญยิกหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดประจำปี2569ครั้งที่8ประจำปี2569นะคะณห้องประชุมนพสุวรรณวงศ์ชั้น2สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ใช่ไหมคะที่ไปประชุมแล้วก็ได้มอบ
0: จักรยานค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อไปเป็นที่ประชุมเมื่อกี้ก็เป็นเมื่อวันที่18กันยายนก็เป็นครั้งที่8 2569ซึ่งท่านนายกเราก็ได้ฝากงานหลายอย่างให้กับทางเหล่ากาชาดสานต่อท่านก็บอกว่าให้งานภารกิจของเหล่ากาชาดของเราก็คือหลายโครงการที่ต้องรันต่อเพราะว่าท่านก็จะติดตามท่านผู้ว่านะคะไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะฮะก็เรียกว่าท่านอยู่บริรัมย์มาประมาณ1ปี8เดือนประมาณนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ท่านนายกเราอยู่กับพวกเรานะคะท่านก็บอกว่าประชุมเดือนกันยาเดือนนี้ก็คือเหมือนเป็นการประชุมสรุปงานที่ผ่านมาของท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ต้องชื่นชมท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านก็ได้ทุ่มเทเสียสละ และทำงาน
0: เพื
1: ่อชาวบุรีรัมย์เพื่อประชาชน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปภารกิจที่6นะคะภารกิจที่6ก็คงเป็นภารกิจสุดท้ายในช่วงแรกนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: พอภารกิจที่7เราค่อยไปช่วงที่2นะคะ
0: ช่วงที่2ค่ะค่ะ
1: ค่ะภารกิจที่6นะคะเรากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์นะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ2569นะคะเมื่อวันที่21กันยายน2569นะคะเวลา 13:30 นะคะณพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดนะคะสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะโดยมีเป้าหมายในการซ่อมสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่23อำเภอซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องที่ภูมิภาคซึ่งในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านให้แก่อำเภอกระสังจำนวน 360,000 บาทและสนับสนุนถุงยังชีพผ้าห่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับการพิจารณาซ่อมสร้างบ้านอีกด้วยนะคะก็โดยมีนายเทิดพันธ์ครอบทองนายอำเภอกระสังพร้อมด้วยนางนงนุชครอบทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสังหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดในอำเภอกระสังกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพื้นที่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งบ้านกาชาดที่เราไปทำการมอบเนี่ยยอดของอำเภอกระสังเท่าไหร่นะคะ300,000 กว่าน่าจะได้หลายหลังไม่ได้ระบุใช่ไหมคะว่ากี่หลังค่ะแต่น่าจะได้หลายหลังอยู่เพราะว่าเกณฑ์แต่ละอำเภอจะไม่เหมือนกัน
1: ตามขนาดอำเภอใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตามขนาดอำเภอขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วก
1: ็
0: บางอำเภอก็จะไม่ได้สร้างใหม่ค่ะส่วนมากจะเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาบ้านโครงสร้างเทพื้นหรือซ่อมแซมห้องน้ำนะคะก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ถูกสุขลักษณะขึ้นนะ
1: คะ
0: ซึ่งถามว่า 300,000 เนี่ยถ้าเราสร้างบ้านจริงๆสร้างใหม่เนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะคะแต่อันนี้คือเป็นการไปซ่อมแซมใช่มั้ยคะแล้วก็บางที่ก็คือมีโครงสร้างมีอะไรดีอยู่แล้วก็ไปก่ออิฐฉาบปูนอะไรต่างๆให้ถามว่าไม่น่าจะได้หลายหลังได้ค่ะเพราะว่า1แหละค่าแรงแทบจะไม่มีค่าแรงเลยนะคะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันก็จะมีผู้นำในหมู่บ้านผู้นำในท้องถิ่นก็คือจะเกณฑ์เรียกว่ารวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวในการมาช่วยซ่อมแซมดูแลบ้านหลังที่เป็นที่กาชาดนำเงินไปมอบในการซ่อมแซมให้เนี่ยนะคะจะไม่มีค่าแรงแล้วอาหารการกินของช่างหรือของชาวบ้านที่มาร่วมกันเขาก็จะทำมานะคะเพราะด้านงบประมาณเนี่ยถามว่า 300,000 นี่ได้หลายหลังแต่ถามว่าถ้าเราสร้างจริงๆแทบจะไม่พอแต่อันนี้คือการ1แหละค่าแรงที่จะได้ใช้ไปก็คือการซื้อวัสดุซื้อปูนซื้ออิฐซื้ออะไรต่างๆอันนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องเรียนชี้แจงแล้วเงินตัวนี้มาจากไหนมาจากที่เราจัดงานกาชาดในแต่ละปีอะค่ะแล้วก็มาจากการขายสลากกาชาดจากมัชฌากาชาดใช่ไหม
1: คะ
0: อย่างรอบปีที่ผ่านมาเราได้จัดช่วงเดือนเมษาเพราะว่าธันวาปีไก่เราเจอภาวะกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหม
1: คะ
0: เราเลื่อนมาจัดเมษาซึ่งอากาศร้อนมากเราได้จัดแค่4วันใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ก็ได้ทุนทรัพย์มาพอสมควรที่จะบริหารจัดการได้ค่ะ คะก็ต้องเรียนชี้แจงนะคะว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ช่วยกาชาติมาไม่ไปไหนหรอกค่ะเรียกว่าเราช่วยกาชาติกาชาติก็ช่วยเราทำบุญต่อกันไป
1: กาชาติก็ช่วยประชาชน
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราก็มาประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะ
0: บอกเสียงนึงนะคะ
1: ให้ท่านได้รับทราบว่าเงินทองที่ได้มานะคะลงสู่
0: ประชาชนจริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนี้ขอพักก่อนนะคะแล้วก
1: ็อีกนิดเดียวค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่จบเลยค่ะโอ้โทษค่ะค่ะ
1: ก็ได้มอบบ้านที่อำเภอบ้านด่าน
0: โอ้สองอำเภอเลยโทษค่ะโทษนึกว่ามีจักรสาร
1: ที่บ้านด่าน
0: นะคะ
1: นายกเหล่ากาชาติเภสัชกรหญิงนรราปิจนำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ก็มอบหมายให้นางชุติมาสุธีละกูลนะคะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่มอบช่วยเหลือบ้านกาชาติสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
0: ์
1: นะคะที่อำเภอบ้านด่านนะคะที่อำเภอบ้านด่านที่บ้านด่านนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบในการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้จำนวนเงิน 120,000 บาทนะคะพร้อมสนับสนุนถุงยางชีพผ้าห่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับการพิจารณาซ่อมสร้างบ้านอีกด้วยนะคะที่บ้านด่านมีนายเสกสรรจันวงศานายอำเภอบ้านด่านพร้อมด้วยนางรัชนีวรรณจันวงศานะคะผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาติไทยอำเภอบ้านด่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกิ่งกาชาติกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยกาชาติก็ร่วมลงพื้นที่
0: ค่ะ
1: ในรอบสัปดาห์นี้มี2
0: อำเภอใช่ไหมคะ2อำเภอก็คืออำเภอกระสังกับอำเภอบ้านด่านในการมอบบ้านกาชาตินะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ภารกิจที่7เอาไว้ครึ่งหลังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็พักฟังเพลงเพราะๆจากคุณวิรยุทธ์กันบรรจงช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะ

0: ็มาพบกันในช่วงที่2อีกนะคะภารกิจเสริมอีกนิดนึงนะคะในการออกมอบทุนมทส.ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะคะวันไหนคะ
1: วันที่16ค่ะวันพ
0: ุ
1: ทธที่16กันยายน
0: มีพุทธไทยสงฆ์ด้วยเนาะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: หนึ่งทุนนะคะ
0: ก็หนึ่งทุนหนึ่งค่ะนะคะหนึ่งคนค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะสัจกรหญิงนรดาปิจนำนะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายให้นางชุติมาสุธีละกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ประจำปี2569จำนวน1รายณโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ติดตามต่อเนื่องจากในวันที่ไปที่คูเมืองนะคะไปที่คูเมืองของโรงเรียนตุ้มใหญ
0: ่
1: นะคะแล้วก็ไปที่โรงเรียนพุทธไทยสงฆ์ด้วยนะคะซึ่งคณะก็เป็นคณะเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะต่อไป
0: ภารกิจเกี่ยวกับบริจาคโลหิตใช่ไหมคะ
1: เก
0: ี่
1: ยวกับการบริจาคโลหิต
0: งานหลัก
1: นะคะ
0: งานหลักของพวกเราค่ะ
1: ค่ะ
0: มีออกไปที่ไหนบ้างคะ
1: ค่ะมีวันที่17นะคะ
0: ค่ะ
1: หอประชุมอำเภอนาโพ
0: ค่ะ
1: นะคะนางเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็มอบหมายให้นางพุทธวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และก็คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยนายวีรกุลปักเคเตนายอำเภอนาโพและนางอินทิพรปักเคเตภรรยานายอำเภอนาโพร่วมกับคลังเลือดจังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะในวันที่17เนี่ยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา

0: 17รายแล้วก็บริจาคอวัยวะ17รายบริจาคโลหิต129ราย
1: ค่ะเยอะๆค่ะ
0: เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่18ที่บริษัทข้าว CP
1: ที่ลำปางมาศค่ะ
0: ค่ะก็มีผู้บริจาคโลหิตนะคะจำนวน19ราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีผู้บริจาคดวงตาอวัยวะจำนวน20ราย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ขออนุโมทนาบุญนะคะ
0: แล้วก็วันที่อีกวันนึง
1: เมื่อวานนี้มั้ยคะ22มั้ยคะ
0: ค่ะเอาวันที่22
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ที่พระพาชัย
0: พระพาชัย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอาจารย์น้อยไปด้วยใช่ม
1: ั้ยไปด้วยค่ะหน่วยทีม2ของเรานะคะที่ออกไป
0: มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน30ราย
1: ก็79
0: ราย
1: ข
0: ออภัยค่ะ79ราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็บริจาคอวัยวะดวงแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน30รายแล้วก็แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน30ราย
1: ค่ะ
0: นะคะก็มากทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็
1: ได้ยังค่ะ
0: แล้วว
1: ันนี้มีออกหน่วยที่ไหนคะวันนี้วันที่20พุธที่23นะคะก็ที่มณฑลทหารบกที่26นะคะที่ค่ายทหารเรานี่เองนะคะก็เป็นคุณแม่กระชับทีม3นะคะก็มีทีม2ไปเสริมด้วยนะคะในเมืองเรานี่เองก็สมัครก็คุณแม่ทั้งหลายก็จะขับรถไปกันเองนะคะที่มณฑลทหารบกที่26รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นน้องๆนักเรียนรอดอนะคะที่มาร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะพรุ่งนี้วันที่24นะคะ24กันยายนนี้เราจะออกไปรับบริจาคโลหิตที่บริษัทกิมหงวนเฟอร์นิเจอร์2004จำกัดนะคะที่เขตห้วยราชใช่ไหมคะรอยต่อระหว่างห้วยราชกับสตึกเนาะค่ะ
0: อ
1: ันนี้เราก็ไปบ่อยแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆก็จำนวนเยอะพอสมควรนะคะเราก็เป็นหน่วยที่เราออกไปรับบริจาคโลหิตต่อเนื่องมาเลยค่
0: ะ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นะค
0: ะ
1: วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่25นี้ก็ไปที่มณฑลทหารบกที่26อีกค่ะโดยที่วันที่26นั้นจะเป็นน้องๆทหารเกณฑ์นะคะแต่วันนี้ถ้าในข้อมูลนี่ก็คือน้องๆ นักเรียนรอดอนะคะที่จะไปวันนี้ค่ะก็เรียกว่าวันนี้พรุ่งนี้วันศุกร์วันนี้วันพุธใช่ไหมคะพุธพฤหัสศุกร์ก็ทางคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ออกหน่วยเคลื่อนที่ต่อเนื่อง3วันติดกันเลยใช่ไหมรอบสัปดาห์เลยค่ะ
0: รอบสัปดาห์ที่แล้วนี่มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน227รายเลยนะ
1: คะค่ะค่ะ
0: ก็3แห่งนะคะ
1: ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะคะสำหรับบุรีรัมย์เราแต่ยังไม่พอนะคะเรียกว่าเลือดโลหิตเนี่ยต้องการทุกวินาทีต้องว่าอย่างนั้นทุกวินาทีไม่ใช่นาทีเลยนะคะท
0: ุ
1: กวินาทีจากข้อมูลนี่เรียกว่าต้องใช้ประมาณต่อวันหนึ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยทั้งประเทศนะคะเป็นภาพรวมเนี่ยประมาณ 5,000 ยูนิตนะคะ 5,000 ถุงจากอุบัติเหตุจากการโรคอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าพอไหมไม่พอค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ผู้บริจาคโลหิตทั้งประเทศเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ประมาณ 3% เองค่ะจากประชากรทั้งประเทศนะคะอาจารย์นะคะข้อมูลจากสภากาชาดเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเราก็มาช่วยกันรณรงค์นะคะในการที่เชิญชวนพี่น้องของเรานะคะก็จ
0: ะ
1: ชวนในเขตพื้นที่มาร่วมด้วยช่วยกัน
0: ก็ประชาสัมพันธ์ขอบคุณในรอบสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้บริจาคโลหิต227รายผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน67รายผู้ร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน67ราย
1: ก็เยอะนะคะผู้แสดงเจตจำนง
0: ธนาบุญ
1: ค่ะ
0: พี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: สัปดาห์นี้อย่าลืมไปกันเยอะๆ
1: 3วันเลยนะคะวันนี้ก็น้องๆทหารน้องๆนักเรียนรอดอนะคะที่ค่ายทหารค่
0: ะ
1: ก็ออกไปแล้วล่ะค่ะป่านนี้ก็เริ่ม9โมงนี้ก็เริ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะวันนี้จะมีข่าวฝากจากทางสภากาชาติไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยทางสภากาชาติไทยฝากข้อมูลมาที่สำนักงานเหล่ากาชาติของเรานะคะน้องๆเจ้าที่บริหารก็ฝากข้อมูลเราต่อมาเป็นการสื่อสารก็คือในเรื่องของโรคที่เราเรียกว่าไม่ใช่โรคติดต่อแต่เป็นโรคที่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ว่างั้นเถอะนะคะก็คือ ท่านนายแพทย์วิทวัฒแนววงนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในรายการบัตรดีท็อกบัตรตัวที่แปลว่าเลือดนะคะ BLWOD แล้วก็ D แล้วก็ Talk ที่แปลว่าพูดนะ TALK บัตรดีท็อกโดยนายแพทย์วิทวัฒแนววงนะคะท่านบอกว่าอันนี้เป็นการใน Facebook Live นะคะซึ่งสามารถที่จะไปดูข้อมูลย้อนหลังได้เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าเบาหวานสามารถรู้ได้ด้วยการตรวจเลือดเท่านั้นนะคะแล้วผลเลือดก็จะบอกอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเราเป็นเบาหวานค่ะตัวเลขหลายตัวในค่าของเลือดเนี่ยจะเป็นการบอกค่าน้ำตาลว่าเรามีระดับเบาหวานเท่าไหร่ต้องพบแพทย์อะไรต่างๆถ้าบางท่านที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยไม่เคยตรวจเลือดเลยก็บางทีเป็นมาเยอะแล้วก็มาเจอตอนปลายแล้วอะไรซึ่งก็จะรักษายากเพิ่มมากขึ้นนะคะท่านสามารถเข้าไปรับชมรายการของทางสภากาชาดไทยทาง Facebook นะคะสภากาชาดไทย Thai Red Cross Society เลยนะคะ Facebook เนี่ยจะมี Facebook เนี้ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์หรืออะไรสื่อสารประชาสัมพันธ์เยอะแยะเลยค่ะประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังได้นะคะแล้วก็เป็นรายการดีๆจากทั้
0: ง
1: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ใช่ค่ะเข้าใจง่าย
1: ค่ะค่ะ
0: นะคะแล้วก็ได้ความรู
1: ้เยอะเลยนะคะได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะท่านฝากประชาสัมพันธ์มานะคะก็คือบัตรดีท็อกนะคะโดยท่านนายแพทย์วิทวัฒแนววงผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานของโรงพยาบาลจุฬานะคะไม่ใช่เฉพาะโรคเบาหวานค่ะอาจารย์ขาก็จะมีหลายเรื่องหลายอย่างเลยที่บางทีเราก็จะไม่ทราบว่าโอ้อันนี้ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่อย่างเช่นพอเข้าไปดูข้อมูลเขาบอกลิปสติกอะค่ะลิปสติกที่ผู้หญิงเราใช้เนี่ยที่เป็นแบบแท่งแล้วหมุนขึ้นมาเขาบอกว่าลิปสติกเก่าอย่าทิ้งถ้าท่านหมดอายุแล้วท่านไม่ใช้เนี่ยยังมีประโยชน์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้เอาไปทำอะไรตอนแรกเราก็งงเราก็ดูว่าเอาไปทำอะไรได้เขาบอกว่าลิปสติกเก่านี่ค่ะสามารถไปใช้ในทางการแพทย์ได้โดยที่ว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องที่ตรงฝ่าเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นตาปลาหรือผิวหนังอะไรตรงเนี้ยตัวลิปสติกเก่าตัวนี้จะไปเป็นตัวมาร์กจุดนะคะมาร์กจุดแล้วก็คือใช้ทางด้านการแพทย์ได้ก็เพิ่งได้ข้อมูลแล้วโอ้ตายแล้วบางทีเราพอเราใช้ไปหมดอายุเราก็จะทิ้งใช่ไหม
0: คะ
1: อันนี้ก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้ที่สภากาชาดไทยได้นะคะเก็บไปใช้ประโยชน์แต่รับเฉพาะลิปสติกแบบแท่งเรามีข้อยกเว้นว่าท่านจะต้องไม่เป็นเริมไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางริมฝีปากนะคะก็สามารถที่จะส่งต่อได้นะคะอันนี้ข้อมูลดีๆจากทางสภากาชาดไทยค่ะ
0: ยังสนใจเรื่องเบาหวานอยู่
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะเบาหวานนี่เราสามารถตรวจทางไหนนะคะ
1: เลือดค่ะ
0: ตรวจเลือดเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทางอื่นนี่ไม่สามารถตรวจได้
1: ไม่ค่ะนอกจากว่าเป็น
0: สังเกตรูปร่างหน้าตาว่าคนนี้น่าจะเป็น
1: ไม
0: ่
1: บางท
0: ี
1: ไม่ใช่คนอวบอ้วนแล้วต้องเป็นเบาหวานที่คนผอมก็เป็นนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมใช่ไหม
0: คะ
1: จริงๆแล้วก็ในครอบครัวนั้นก็จะเหมือนแบบการรับประทานหรือการใช้ชีวิตจะคล้ายๆกันมันก็เลยเป็นเหมือนโรคทางพันธุกรรมเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะจะเป็นโรคบุคคลเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเบาหวานนี่บริจาคเลือดไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าบริจาคเลือดก็โรคอ่ะก็คือจะไปกับเลือดเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปให้ผู้อื่นได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ในรายการทาง Facebook นะคะก็จะมีอาจารย์มาเสวนากัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมีนายแพทย
1: ์ค่ะ
0: นายแพทย์สองท่านนะคะมาเสวนาไม่ว่าจะในเรื่องของการตรวจเบาหวานการปฏิบัติตนนะคะการรับประทานอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะถ้าเรารู้ก่อนนะคะเรารู้ก่อนเราก็ได
1: ้รักษาได้ดูแลโอกาสที่จะหายมีนะคะถ้าเป็นระยะต้นๆค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะก็ได้เห็นหลายๆอย่างเบาหวานสงบอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: เป็นย
1: ัง
0: ไง
1: เบาหวานสงบเบาหวานซ่อนอยู่เลยค่
0: ะ
1: ตรวจค่ะบางคนบอกว่าโอ้พอจะตรวจน้ำตาลตรวจเบาหวานไม่ทานหวานไม่ทานหวานทานมันทานอะไรหลบคุณหมอก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่รอดเจอค่
0: ะ
1: ต้องเจอแน่ๆเพราะว่า
0: หมอนัด10 วัน 7วัน1สัปดาห์นี่ไม่ทานอะไรงดไป
1: งดก่อนจริงๆแล้วพอตรวจค่าฮีโมโกลบินนะคะ A1C เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาคือค่าน้ำตาลสะสมเลยค่ะจะฟ้องทันทีเลย
0: หมอไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ทุกวิธีทางคุณหมอก็ไม่มีทางหลอกได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ
0: ค่ะเป็นกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่หมดความหวังนะคะมี
1: โอกาส
0: นะคะโอกาสหายแล้วก
1: ็ระยะแรก
0: อยู่ดำเนินชีวิตอยู่ได้เป็นปกตินะคะถ้าหากเราได้ฟังในรายการนะคะเป็นกำลังใจค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานขอเล่าประสบการณ์ตรงเมื่อวานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่อำเภอพระพาชัยนะคะ
0: เสียดายไม่ได้ไปค่ะเมื่อวานมีภารกิจค่ะ
1: ก็ประชาชนก็มาบริจาคโลหิตก็ได้79ยูนิตใช่ไหมคะแต่ว่าเจอบางท่านเนี่ยค่าเลือดต่ำทั้งที่ท่านบริจาคมาแล้ว15ครั้ง
0: เยอะไหมคะเมื่อวาน
1: ก็เที่ยงเนี่ยก็น่าจะประมาณ11โมงกว่าๆเราก็เริ่มเก็บของแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหน้านี้เป็นฤดูทำไร่ทำนานะคะแล้วก็เรียกว่าก็เป็นอำเภอเล็กด้วยแต่ได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้
0: วค
1: ่
0: ะ
1: เยอะแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณมากก็คือเราเจอเคสที่ว่าน่าจะได้แต่ไม่ได้บางคนมีเคสสุภาพสตรีท่านหนึ่งความเข้มข้นเลือดแค่ 12.4 ค่ะ
0: ความเข้มข้นต้องเท่าไหร่คะถึงจะ
1: ถ้าสุภาพสตรีนะคะ 12.5 ค่ะ
0: 12.5 12.4 มันจุด4
1: ไม
0: ่ผ่าน
1: ท่านไม่ได้ไม่ให้เลยคุณหมอไม่ให้ผ่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องเป๊ะเลยทีนี้ท่านเนี่ยบริจาคมา15ครั้งแล้วก็เลยได้รับยาได้รับคำแนะนำอะไรต่างๆไปนะคะแล้วก็บอกว่าคราวหน้าต้องได้แน่นอนก็แล้วท่านก็บอกว่าท่านอาจจะเผลอเลยในเรื่องการรับประทานอาหารหรืออะไรต่างๆแล้วก็ธาตุเหล็กที่ให้ไปครั้งที่แล้วท่านทานไม่หมดฮะเนี่ยก็คือแล้วก็จะมี6ครั้งพอมาครั้งนี้ไม่ได้9ครั้งมาครั้งนี้ไม่ได้หลายเคสเลยจริงๆน่าจะได้โลหิตได้เลือดมากกว่านี้นะ
0: คะ
1: แต่เราก็เจอแบบนี้ก็ไม่เป็นไรท่านก็กลับไปบำรุงร่างกายนะ
0: คะ
1: แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่อุปทับใจมาก90ครั้งค่ะ90ครั้งท่าน
0: ใช่ค่ะเลยนะคะ
1: ก็เลยได้ถามท่านว่าท่านเคยป่วยไหมท่านเคยไม่สบายหรืออะไรไม่เลยครับบริจาคมาตั้งแต่มัธยมปลาย
0: ค่ะโอ้ค่ะขนลุกเลย
1: จริงๆค่ะ90ครั้งก็เลยหน้าตาท่านสดใสมากเลยพี่สุภาพบุรุษนะคะ
0: ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: โอ้ไม่ใช่จะ60แล้วหรือ
0: ค
1: ่ะประมาณนี้ไม่เผอิญว่าไม่ได้ถามหลายคนถามท่านเพราะว่านั้นนะเราจะเจอเคสที่บริจาคสูงๆแบบนี้นะคะ
0: โ
1: อ้ท่านก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคือคนใจบุญลักษณะเป็นคือเป็นบุญนะคะการบริจาคโลหิตก็เป็นบุญ
0: แล้ว3เดือนก็มา
1: 3ครั้งคือจริงๆแล้ว1ปีเราสามารถบริจาคโลหิตได้4ครั้งถูกมั้ย
0: คะ
1: 4ครั้ง1ปีได้4ครั้งท่านบอกว่าท่านตั้งแต่มัธยมปลายนะคะท่านก็ท่านรูปร่างสูงใหญ่ด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วออกกำลังกายตลอดค่าเลือดท่านก็ดีความเข้มข้นเลือด15นะคะซึ่งปกติสุภาพบุรุษนี่13ใช่ไหมคะแต่ของท่านน่ะ15ค่ะ
0: ผู้หญิง 12.5
1: ค่ะสุภาพบุรุษนี้ประมาณ13ขึ้นนะคะถึงจะบริจาคโลหิตได้แต่ท่านที่ว่าบริจาคโลหิต90ครั้งนั้นเนี่ยความเข้มข้นเลือดของท่านคือ15เลยความเข้มข้นเลือด15ซึ่งถือว่าเลือดดีมากเลยสูงมากเลยแล้วก็ท่านบอกว่าท่านไม่เคยป่วยไม่ที่เราแบบอากาศเปลี่ยนหรืออะไรเราจะเป็นหวัดจะไอจะจามจะนู่นนี่นั่นท่านบอกท่านไม่แล้วท่านออกกำลังกายตลอดก็
0: เป็นแบบอย่าง
1: มากเลยค่ะเป็นแบบอย่าง
0: ประชาชนพบประชาชนนี่มาประชาสัมพันธ
1: ์ได้นำเสนอ
0: ความร
1: ู้
0: ด
1: ี
0: ๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบริจาคโลหิต
1: ใช่ค่ะท่านชีวิตใช่ค่ะเรียกว่า1คนให้หลายคนรับนะคะโลหิตท่าน1ถุงเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยสามารถบริจาคให้ได้ถึงคือไปแยกเป็นเม็ดเลือดแดงเป็นพลาสมาเป็น อะไรต่างๆเนี่ยได้ให้กับคนอื่นอีกถึง3ท่านเลยทีเดียวถ้าในกรณีบริจาคดวงตาและอวัยวะเนี่ย1คนให้ก็ประมาณ 7-8 คนรับเลยทีเดียวนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลองดูนาฬิกา
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าวันพุธนี้เราก็คงจะต้องลาจากกันไปตามเวลาเราจะพบกันใหม่ในพุธหน้าแล้วก็เราก็จะนำข่าวสารสาระสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรม

0: และส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
4: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
7: ่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: ไปประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงล่ะครับแม่
2: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับอาการตาลายนะครับเป็นปัญหาด้านการมองเห็นที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับอาการเวียนหัวนะครับถึงแม้จะเรียกว่าอาการตาลายนะครับแต่อาการนี้มักไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของดวงตาโดยตรงนั่นเองนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับอาการตาลายนะครับมักเป็นผลกระทบที่เกิดจากอวัยวะและระบบใกล้เคียงดวงตานะครับเกิดความผิดปกติและกระทบกระเทือนถึงการมองเห็นนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับอาการตาลายสัญญาณเสี่ยงสุขภาพกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: บางคนนะครับอาจพบอาการตาลายร่วมกับอาการบ้านหมุนเสียการทรงตัวหน้ามืดและเป็นลมได้เช่นกันนะครับด้วยความผิดปกติด้านการรับรู้เหล่านี้นะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งความดันเลือดต่ำนะครับน้ำตาในเลือดต่ำหรือแม้แต่ความเครียดก็ส่งผลให้เกิดอาการได้นะครับแม้ว่าอาการตาลายนะครับจะเป็นอาการทั่วไปแต่บางครั้งอาการดังกล่าวอาจนำไปสู่การบาดเจ็บและอุบัติเหตุได้ครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าอาการตาลายนี้นะครับมักไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของดวงตาโดยตรงคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับคงสงสัยแล้วว่าแล้วอาการตาลายนะครับเกิดจากอะไรกันแน่ใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังครับดวงตาและระบบการมองเห็นเชื่อมต่อและตั้งอยู่ใกล้กับอวัยวะและระบบอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นหูสมองและระบบประสาทนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเมื่ออวัยวะและระบบใกล้เคียงผิดปกติก็อาจทำให้การมองเห็นเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะครับและเกิดอาการตาลายได้แม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากความผิดปกติกับดวงตาโดยตรงก็ตามนะครับอาการตาลายในชีวิตประจำวันนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยสาเหตุและปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอาการดังกล่าวนะครับเช่นอาการปวดหัวไมเกรนโรคเกี่ยวกับหูนะครับเช่นการติดเชื้อในหูชั้นในโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนอาการเมารถเมาเรือหรือพาหนะอื่นๆนะครับผลข้างเคียงจากยาบางชนิดโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับยาต้านเศร้าและยากัญชาครับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารที่ทำให้มึนเมาความดันเลือดต่ำลงแบบฉับพลันนะครับมักเกิดได้บ่อยเมื่อลุกขึ้นยืนเร็วๆหลังจากนั่งหรือนอนนานๆ นะครับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่อาจเกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับไม่ได้กินอาหารหรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคเบาหวานนะครับภาวะทางอารมณ์ที่รุนแรงนะครับเช่นความเครียดความวิตกกังวลการออกกำลังกายหนักหรือนานจนเกินไปนะครับส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ภาวะขาดน้ำนะครับที่อาจเกิดได้จากการดื่มน้ำน้อยอยู่ในที่ที่อากาศร้อนท้องเสียและอาเจียนครับอาการตาลายนะครับเป็นอาการทั่วไปที่พบได้บ่อยแต่อาการตาลายเพียงอย่างเดียวนะครับอาจไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ทำให้เกิดขึ้นได้นะครับจึงจำเป็นต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบบางครั้งนะครับอาการตาลายอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวที่ไม่ร้ายแรงแต่บางกรณีนะครับอาการนี้ก็อาจสื่อถึงปัญหาสุขภาพที่เป็นอันตรายครับอย่างเนื้องอกในสมองเนื้องอกในหูโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดอุดตันและโรคอื่นๆครับได้ฟังถึงสาเหตุที่มากมายอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคงอยากจะรู้วิธีการรับมือแล้วใช่ไหมล่ะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการตาลายให้เรามาพูดคุยกันในช่วงถัดไปนะครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ
3: บ่อยครั้งสิ่งที่เราเห็นกับความจริงที่เป็นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเผื่อใจไว้บ้าง

ับเมื่อตาลายนะครับจะมีวิธีรับมืออย่างไรดีอาการตาลายนะครับเวียนหัวหน้ามืดและเป็นลมล้วนส่งผลต่อการทรงตัวนะครับซึ่งหากเสียการทรงตัวก็อาจนำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ด้วยนะครับเช่นการหกล้มการตกบันไดหรือรถชนครับโดยอุบัติเหตุเหล่านี้นะครับอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บไม่มากก็น้อยแต่ในกรณีที่เกิดกับผู้สูงอายุนะครับเป็นอันตรายและทำให้เสียชีวิตได้อีกทั้งผู้สูงอายุนะครับเป็นช่วงวัยที่เสี่ยงต่ออาการตาลายและอาการในลักษณะเดียวกันมากกว่าคนในวัยอื่นด้วยนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุวิธีต่อไปนี้อาจช่วยได้นะครับวิธีแรกเลยนะครับก็คือนั่งหรือนอนลงบนพื้นเก้าอี้เตียงนอนโซฟาและพื้นที่อื่นๆที่ปลอดภัยและมั่นคงครับเพื่อป้องกันการหกล้มหรือการกระแทกกับสิ่งของต่างๆหากไม่อยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่เอื้ออำนวยนะครับอย่างน้อยควรคว้าจับราวบันไดเพื่อลดแรงกระแทกให้มากที่สุดนั่นเองครับเมื่อนั่งหรือนอนในที่ปลอดภัยแล้วนะครับไม่ควรพยายามลุกขึ้นหรือเคลื่อนไหวในทันทีนะครับควรรอให้อาการดีขึ้นก่อนแต่หากอาการไม่ดีขึ้นนะครับควรร้องหรือโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือไม่ควรลุกขึ้นยืนเร็วจนเกินไปนะครับเพื่อป้องกันความดันเลือดต่ำลงแบบเฉียบพลันการกินอาหารให้ตรงเวลานะครับและกินให้หลากหลายร่วมกับการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและจิบน้ำระหว่างออกกำลังกายอยู่เสมอหลีกเลี่ยงความเครียดและอารมณ์ด้านลบนะครับใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงครับหากใช้ยาตามแพทย์สั่งนะครับแล้วยังพบอาการตาลายหรืออาการข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการแก้ไขครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์มึนเมาประเภทอื่นๆไปต้นคุณผู้ฟังครับอย่างที่ได้บอกนะครับว่าอาการตาลายนะครับอาจเป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงระดับที่เป็นอันตรายนะครับหากพบอาการตาลายที่รุนแรงขึ้นนะครับเป็นติดต่อกันนานเกิดขึ้นบ่อยหรืออาการดังกล่าวนะครับเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่แน่ชัดนะครับสำหรับคนที่ทราบถึงอาการเจ็บป่วยของตนเองนะครับหรือสงสัยว่าโรคของตนเองอาจเกี่ยวข้องกับอาการตาลายควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องครับคุณผู้ฟังครับหากอาการตาลายเวียนหัวหน้ามืดร่วมกับอาการแน่นหน้าอกปวดหัวอย่างรุนแรงได้รับความบาดเจ็บบริเวณหัวทั้งหลังและก่อนเกิดอาการตาลายนะครับมีไข้สูงหัวใจเต้นผิดปกติชักเกร็งกระตุกหายใจไม่อิ่มท้ายทอยแข็งพูดไม่ชัดการมองเห็นและการได้ยินเปลี่ยนไปอาเจียนปากเบี้ยวยกแขนขาหรือควบคุมอวัยวะไม่ได้ควรไปพบแพทย์ทันทีครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์.com ครับ

ังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเราเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะได้หายขอทรงช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงจะรอดเพราะพระองค์เป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์สำหรับวันนี้ผมปวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาครับช่วงเวลานี้ 9:30 นาทีเป็นต้นไปถึงเวลา 10:00 นนะครับก็เป็นหน้าที่ของกระผมมาตราวิชาครับผู้ดำเนินรายการนะครับกลับมาเจอพูดคุยกล่าวคราวเรื่องราวจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ครับตำรวจภูธรภาค3มีเรื่องราวข่าวสารที่จะต้องมาประชาสัมพันธ์พูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับว่าในห่วงระยะเวลาในแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละวินาทีนั้นแต่ละชั่วโมงนั้นนะครับข้าราชการตำรวจนั้นมีภารกิจหรือทำกิจกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อพี่น้องประชาชนต่อสังคมกันบ้างนะครับแน่นอนครับมากมายโดยเฉพาะวันนี้คราวๆที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าตกอกตกใจนะครับก็คือการที่พี่น้องประชาชนถูกหลอกนะครับทางการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับ Instagram ต่างๆนะครับจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีมากมายนะครับที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับโดยการใช้โทรศัพท์เข้ามาหาพี่น้องประชาชนแล้วก็หลอกลวงว่าเป็นเจ้าที่รัฐนะครับหรือเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั้นเพื่อเอาทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือจะเอาข้อมูลส่วนตัวนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือจะเป็นหมายเลข13หลักนะครับของพี่น้องประชาชนเองหมายเลข13หลักก็คือหมายเลขประจำตัวประชาชนนั่นแหละนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่านะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าประชาสัมพันธ์เลยครับบอกตัวนี้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับจะเป็นภาครัฐระหว่างของอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นหน่วยงานภาครัฐของทางตำรวจนะครับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำนักงานสัมประสานมิตรนะครับสัมปกรณ์อะไรต่างๆนะครับจะไม่มีการโทรศัพท์เข้าไปหาพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับไม่มีแน่นอนครับนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่แน่ใจกรุณาวางสายแล้วเกิดหรือรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจต่างๆนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนนครบาลนะครับฝ่ายผลิตต่างๆนะครับที่โทรศัพท์เข้าไปแจ้งในท้องถิ่นต่างๆนะครับของแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่เข้าไปว่ามีการโทรศัพท์การใช้โทรศัพท์การใช้ไฟฟ้าผิดปกตินะครับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปยกหม้อยกอะไรต่างๆนะครับอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่สำคัญคืออย่าไปกดลิงก์ใดๆนะครับอันนี้ฝากแน่นอนนะครับสำคัญนะครับอย่าไปกดลิงก์ใดๆที่เหล่ามิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ส่งเข้ามาให้ท่านให้ลบออกซะนะครับไม่ต้องพูดคุยวางสายง่ายที่สุดนะครับวางสายไปนะครับหรือที่สำคัญนะครับถ้าเกิดมีสายนี้เข้ามามีสายแปลกๆเข้ามานะครับหาคนที่รู้คนที่เข้าใจนะครับหรือให้อยู่กับคนหมู่มากอย่าไปแยกตัวออกจากกลุ่มคนที่กำลังสนทนาอยู่นั้นนะครับหรือบุคคลที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับมีผู้คนมากมายเนี่ยครับต่างคนต่างขอเสนอแนะนะครับอาจจะได้ยินเสียงเยอะๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการพูดคุยต่อนะครับให้ไม่ต้องรับสายนั้นนะครับง่ายที่สุดคือไม่ต้องรับสายนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังครับให้รีบปรึกษาหรือถ้าเกิดหลงเชื่อเขาไปแล้วโอนไปแล้วรีบระงับการทำธุรกรรมทางธนาคารให้ไวที่สุดนะครับหยิบแจ้งเจ้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเจ้าที่ธนาคารนะครับสายตรงธนาคารมีไหมนะครับธนาคารตอนนี้ก็ระงับนะครับการโอนการถอนต่างๆนะครับได้ทันท่วงทีนี่คือการป้องกันการถูกหลอกลวงนะครับจากแก๊งมิจฉาชีพจากเหล่ามิจฉาชีพต่างๆหรือสแกมเมอร์นะครับที่มีการแพร่ระบาดถูกหลอกลวงมากมายนะครับอีกอย่างนึงก็คือนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้ระดับมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ได้ปิดพักเรียนนะครับระดับวิทยาลัยก็อาจจะปิดไปแล้วนะครับอย่างเช่นการอาชีพต่างๆนี่ก็จะปิดพักเรียนกันไปแล้วนะครับหรืออีกหลายๆส่วนที่ยังไม่มีการปิดพักเรียนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะมีโทรศัพท์แปลกๆเข้ามาหาน้องนุ่งนะครับหานักเรียนนักศึกษานะครับเสร็จแล้ว
เมื่อโทรศัพท์เข้ามาก็จะแจ้งว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรสำคัญสำคัญที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีนะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อนะครับว่าต้องมาอยู่ตรงโน้นตรงนี้นะครับมีเงินค่านู้นค่านี้เพื่อที่จะได้ทุนการศึกษาเรียนฟรีนะครับสำหรับทุนการศึกษาก็มีจำนวนมากนะครับหวังที่จะได้ทุนการศึกษาก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่มีนะครับถ้าเกิดทุนการศึกษานั้นต้องได้รับการติดต่อหรือประสานงานกับทางโรงเรียนกับทางวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโดยตรงนะครับนั่นคือถึงจะถูกต้องนะครับเราต้องให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าไปหลงเชื่อนะครับแหมเห็นบอกว่าโอนโทรมาจากองค์กรนั้นองค์กรนี้นะครับหรือเป็นหน่วยงานข้าราชการทางราชการที่สำคัญนะครับอย่างเช่นตำรวจนี่หลอกง่ายเหลือเกินนะครับเห็นประชาชนเนี่ยนะครับได้รับผลร้อนกันเยอะพอสมควรนะครับว่ามีทางตำรวจนั้นนะครับเขาไปโทรแจ้งว่าคุณมีส่วนพัวพันอยู่กับแก๊งมิจฉาชีพคุณมีส่วนพัวพันอยู่กับแก๊งขายยาเสพติดนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแก๊งยาเสพติดเขามีวิธีการอย่างไรหรือแก๊งมิจฉาชีพเขามีวิธีการอย่างไรที่จะหลอกลวงกันอีกนะครับมาฟังเรื่องจากทางการกันก่อนก็แล้วกันนะครับ

คือผลงานเพลงที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์ประชานะครับช่วงเวลานี้นะครับคราวของเราก็ยังเป็นของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ครับก็มีกิจกรรมที่แบบว่าเป็นที่จดจำนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าจดจำของข้าราชการตำรวจนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่มาจนวาระจะบอกว่าสุดท้ายของการรับราชการนะครับของการเป็นตำรวจนะครับก็มีอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับจัดที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์โดยจัดขึ้นที่หอประชุมชัยจินดานะครับตอนนี้ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการนะครับก็มีจำนวนหลายท่านหลายนายนะครับที่เข้าร่วมพิธีนะครับพร้อมที่จะส่งท่านกลับสู่บ้านพักนะครับกลับสู่ครอบครัวกลับสู่อ้อมอกของคนที่บ้านนะครับก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจผู้น้องนะครับต้องบอกว่าเราผู้น้องนะครับที่ร่วมส่งพี่ๆขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพนะครับเดินทางถึงที่หมายจุดหมายของชีวิตท่านได้มาถึงวันสุดท้ายนะครับเดือนสุดท้ายก็คือปีงบประมาณ2569ในเดือนกันยานี้ถืออีกหลายๆหน่วยอีกหลายส่วนอีกหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดบุรีรัมย์เองนะครับกองบังคับการตำรวจท่องจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดของจังหวัดนะครับหลังจังหวัดได้มาร่วมกันแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวข้าราชการตำรวจหลายๆท่านหลายๆนายนะครับจากสถานีตำรวจทุกสถานีในเขตปกครองของตำรวจท่องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้มาร่วมกันแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของตำรวจท่องภาค3ก็ได้ดำเนินการจัดไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีการมอบโล่เกียรติคุณนะครับเกียรติบัตรต่างๆให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงเดือนสุดท้ายของการรับราชการนะครับตำรวจนะครับเราก็ต้องไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจเองนะครับหรือจะเป็นทางข้าราชการทุกสายนะครับทุกสายงานนะครับทุกสาขาอาชีพที่อายุข้าราชการถึง60ปีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับวันสุดท้ายก็คงจะเป็นวันที่30กันยานะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ต้องล่ำลาจากภาระหน้าที่นะครับปลดแอกนะครับกลับไปสู่บ้านเรือนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็คงจะมีหลายๆท่านที่ยังแหมอย่าไปคิดว่าวันที่1ตุลาก็ท่านก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ต้องถือกระดาษท่านนะครับไม่ต้องขยันนะครับต้องอย่าหลงลืมๆนะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่ครับก็มีหลายท่านก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับที่ได้หมดภาระหน้าที่ที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานนะครับหรือสถานีที่เคยทำงานนะครับมาตั้งบางคนก็40ปีนะครับ30ปีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับจำนวนมากมายนะครับแต่การมองชีวิตก็อาจจะบอกว่าแหมชีวิตเติบโตมาเมื่อ30 40กว่าปีที่แล้วก็ยังเพิ่งเป็นหนุ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับบางคนก็รับราชการเมื่ออายุ18ปีบางคนรับราชการเมื่ออายุ20ปี25ปีก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าจำนวนปีที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับท่านเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการรับราชการนะครับก็ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับมีเขาเรียกว่ารู้จักการเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับก็ถือว่าไม่มีอุปสรรคใดๆเจริญรุ่งเรืองนะครับมาในหน่วยงานในสายตรงของท่านก็ถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตแล้วแหละนะครับเอาละหลังจากนี้ก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่อยู่นะครับคนที่อยู่คนที่เป็นรุ่นน้องนะครับหรือเป็นรุ่นอะไรเขาว่าไปนะครับเจนใหม่นะครับทำหน้าที่ใหม่นะครับระหว่างกฎระเบียบต่างๆก็ยังดำรงอยู่นะครับการทำงานการทำหน้าที่ก็ยัง
ถือซะว่าเรายังต้องรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับกันต่อไปนะครับมีหลายส่วนนะครับหลายงานนะครับที่เราจะต้องต่อเนื่องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่ทางตำรวจเราจะต้องเข้าไปดูแลที่จะมาแก้ไขปัญหาแต่ละวี่แต่ละวันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความสงบสุขนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นนะครับมีความปลอดภัยในการเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือเป็นหน้าที่หลักของทางตำรวจเราที่ต้องดูแลที่ต้องแก้ไขนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าถึงแม้กิจกรรมทางตำรวจเราจะมีอยู่หลายกิจกรรมแต่ภาระหน้าที่ที่จะต้องปกปักรักษาชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนนั้นเรายังจะต้องทำกันแล้วก็ทำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีเวลาที่ต้องหยุดพักหน่วยงานที่ต้องดูแลที่ต้องไม่มีการหยุดพักนั้นคือเจ้าที่ชุดสืบสวนชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับเราไม่นิ่งนอนใจนะครับเอาละนั่นคือเป็นหน้าที่หลักของท่านนะครับที่ต้องเข้าไปดูแลที่ต้องไปขจัดปัดเป่านะครับเพื่อไม่ให้ยาเสพติดนั้นเข้าไปแพร่ระบาดอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองอยู่ในอะไรต่างๆนะครับการศึกษานะครับหรืออะไรต่างๆที่ยาเสพติดเข้าไปแพร่ระบาดนะครับในช่วงนี้รู้สึกว่าคราวๆในการตรวจยึดจับกุมนะครับผู้ค้าผู้ขายนะครับผู้ขนส่งขนย้ายยาเสพติดนั้นมันมีมากเหลือเกินจำนวนคาระมากๆคาระใหญ่มโหฬารนะครับเป็นที่น่าตกอกตกใจว่ายาเสพติดเหล่านี้ถ้าเกิดไปถึงจุดหมายแล้วมีคนนำยาเสพติดเหล่านี้ไปแพร่ระบาดไปกระจายไปส่งต่อลูกค้าต่อเนี่ยนะครับต่อผู้เสพเนี่ยแล้วผู้เสพจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องเข้าใจนะครับว่ายาเสพติดนั้นไม่ดีเลยไม่ใช่สิ่งดีเลยเมื่อเสพเข้าไปแล้วต้องทำให้ท่านต้องให้คนเสพนั้นนึ่งแหละครับมันทำลายสมองทำลายสติปัญญาทำลายความสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทำลายทั้งตัวเองและครอบครัวคนที่รักคนที่เป็นที่ชื่นชอบอะไรต่างนะครับขาดไปหมดเลยนะครับต้องเข้าใจนะครับว่ายาเสพติดนั้นไม่ใช่สิ่งดีเอาง่ายๆคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยแค่นั้นเองก็พอนะครับคนที่สูบบุหรี่ก็เข้าใกล้สังคมก็ไม่ได้ต้องไปสูบไกลๆต้องมีที่เฉพาะเจาะจงนะครับถึงไปสูบในสถานที่ราชการก็ห้ามนะครับสถานศึกษาก็ห้ามในวัดวาอารามก็ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบุคลิกใหม่นะครับไม่สูบไม่เสพนะครับถ้าเกิดอยากกลับมาเป็นคนดีของสังคมก็ต้องทำแบบนั้นต้องทำให้ได้ไม่ใช่แหมตื่นเช้ามาก็สูบตื่นเช้ามาก็เสพนะครับสายมาก็สูบสายมาก็เสพเที่ยงมาก็สูบก็เสพอยู่งั้นนะครับเอาไปมาก็เลยมากิจวัตรประจำวันก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรฮะไม่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งสูบนั่งเสพละนะครับทำการทำงานก็ไม่เป็นที่พึ่งพาสายของใครเลยนะครับไม่เป็นที่พึ่งไม่เป็นที่พอใจของผู้ข้ามัญชาไม่เป็นที่พอใจของประชาชนนะครับหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับได้กลิ่นก็เหม็นละนะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าแหมฉันสูบจนติดแล้วเป็นอาจินแล้วขาดไม่ได้อันนี้มันทำให้ฉันอยู่ได้เพราะอันนี้แหละนะครับยาพิษสักวันหนึ่งท่านก็บอกว่าแหมรู้งี้ไม่สูบสักทีนะครับเป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งตรงลมโป่งพองนะครับเป็นโรคมะเร็งตรงนู้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็บอกเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสาเหตุของยาเสพติดสิ่งเสพติดเหล่านี้แหละนะครับยิ่งคนเสพยาบงยาบ้านะครับสติสตังก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับเดี๋ยวก็ร้อนประสาทนะครับเดี๋ยวก็จิตประสาทร้อนหวาดระแวงคนจะทำร้ายร่างกายนะครับเข้ามาประหัตประหารแล้วก็หาอาศัยอาวุธปืนมีดไม้หน้าผานะครับทำร้ายร่างกายป้องกันตัวเองนะครับทั้งที่ไม่มีใครเลยทั้งที่จริงๆก็คือไม่มีใครทำร้ายร่างกายเลยแต่ตัวเองหลอนไปเองประสาทไปเองนะครับเพราะสารเสพติดนั่นแหละไปทำลายสมองไปทำลายสมาธิไปทำลายจิตใจนะครับไปทำลายคนในครอบครัวไปทำลายสังคมครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวต้องล้มสลายล่มสลายนะครับสถาบันสังคมต่างๆที่มีความมั่นคงแข็งแรงนั้นก็ต้องมาล่มสลายเพราะยาเสพติดไปแพร่ระบาดเพราะผู้คนอะไรครับผู้คนติดยางมงายนะครับ
ติดยางมแงมติดสารเสพติดงอมแงมเอาไม่ได้เอาคืนไม่ได้สังคมก็ล่อยหลอนะครับไม่มีความมั่นคงไม่มีความเข้มแข็งเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดสารเสพติดไปแพร่ระบาดอยู่ในมากๆเข้าไปอยู่ในมวลมนุษย์เข้าไปอยู่ในชุมชนเข้าไปอยู่ในสถาบันที่มันสำคัญสำคัญต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยชาติเราจะอยู่อย่างไรประเทศเราจะอยู่อย่างไรนะครับลองคิดดูนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันพี่น้องประชาชนมีส่วนที่ต้องร่วมป้องกันคราวๆเรื่องราวเบาะแสต่างๆต้องช่วยกันครับแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดไม่ทำไปตามหน้าที่ฝ่ายอีกนึงก็ต้องมีนะครับนะครับมี2ฝ่าย3ฝ่ายร่วมกันจัดการ2ฝ่าย3ฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ร่วมกันจับกุมนะครับหรือเบาะแสในการขนย้ายถ่ายเทอย่างสิ่งเสพติดเหล่านี้มันไปอยู่ที่ใดนะครับเราก็ต้องรีบจัดการนะครับเอาละคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาไล่หลังเข้ามาอีกแล้วเวลาจำกัดจำเกียจเหลือเกินนะครับเอาละไว้พบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้กับผมมาลาวิชาครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำ

0: รือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
3: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
3: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
5: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

ับก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มาช้านิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็ยุ่งๆกับการเตรียมงานนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่อีกงานนึงที่ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองนะครับแล้วก็สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเตรียมความพร้อมนะครับในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้มาทำความเข้าใจกันนะครับมาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับให้นายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะครับที่มีสิทธิ์นะครับในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเรามีสถานที่เลือกตั้งกี่แห่งแล้วก็ที่เลือกตั้งต่างๆนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเนาะก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับอีก3วันวันที่4อีก4วันนะครับก็จะเป็นวันเลือกตั้งวันที่อาทิตย์ที่27กันยายนนะครับ2569นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะครับจะเป็นการเลือกตั้งนะครับเป็นครั้งที่2แล้วครับก็เป็นเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็จากเดิมนะครับเป็นการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์นะครับคราวนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะครับทุกคนที่มีสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตามนะครับก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าขั้นตอนวิธีการหรือเอกสารหรือความพร้อมหรือการเตรียมความพร้อมต่างๆที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ในนะครับตามประเภทนะครับในฝ่ายนายจ้างต้องใช้อะไรฝ่ายผู้ประกันตนต้องใช้อะไรนะครับเมื่อวานก็เราได้มีการอบรมนะครับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบรวมไปถึงผู้ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเป็นเรียบที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานเราจัดไป2รุ่นนะครับรุ่นที่1ก็เป็นที่อำเภอเมืองเนาะก็ใช้ศาลาประชาคมหลังเก่านะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่านะครับท่านสมบูรณ์สุธีรกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นที่อำเภอนางรองครับหอโดมนะครับของสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองครับเทศบาลเมืองนางรองนะครับแล้วก็วันนี้เป็นรุ่นที่3ครับก็เป็นหอประชุมอำเภอกระสังนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็เป็นรุ่นที่4รุ่นที่5ซึ่งก็เป็น2รุ่นสุดท้ายครับรุ่นที่4ก็จะจัดที่หอประชุมอำเภอพุทธสงฆ์นะครับซึ่งก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเทศบาลพุทธสงฆ์นะครับส่วนอีกรุ่นนึงก็จะเป็นที่อำเภอละหารทรายนะครับก็คือหอประชุมอำเภอละหารทรายนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับซักซ้อมวิธีการสาธิตในกระบวนการนะครับในการที่จะเตรียมที่จะในวันเลือกตั้งเราก็ได้มีทีมงานนะครับในส่วนของทั้งในส่วนของอำเภอนะก็คือที่ทำการปกครองอำเภอรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับอปท.นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอปต.ต่างๆนะก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าบุรีรัมย์เองนะครับมีทั้งหมด53ที่เลือกตั้งนะครับก็ในอำเภอเมืองนะครับมีทุกอำเภอครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอำเภอเนาะในส่วนของอำเภอเมืองนี่ครับเราจะมีทั้งหมด7ที่เลือกตั้งเรามี2สถานที่เลือกตั้งซึ่งไม่ไกลกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าว่าผู้ประกันตนหรือนายจ้างจะต้องตรวจสอบสิทธิ์หรือตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งยังไงครับแต่อันนี้จะขออนุญาตเล่าในเรื่องของสถานที่เลือกตั้งแต่ละอำเภอก่อนเนาะก็อำเภอเมืองก็จะมี2จุดก็คือหอประชุมอำเภอเมืองนะครับก็คือมี3ที่เลือกตั้งนะครับก็เป็นที่เลือกตั้งที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็ในส่วนของศาลาประชาคมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าครับก็คือตัวอาคารหอประชุมเดิมที่เป็นอยู่ด้านหลังของศาลาศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอำเภอเมืองเรามี2จุดนะครับจุดที่1นะครับก็คือมี3ที่เลือกตั้งนะครับจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับก็ไปตรงจุดนี้นะครับเป็นหอประชุมอำเภอเมืองเนาะก็จะอยู่หลังที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับส่วนอีกจุดนึงก็คือมีอีก4ที่เลือกตั้งนะครับก็คือศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านะก็จะอยู่หลังศาลากลางไปก็อยู่หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเนาะก็เดินกันมาเดินถึงครับก็ขยับมานิดนึงด้านหลังครับจะมีถนนเชื่อมนะครับถ้าจะเข้าจากฝั่งถนนลงโรงเรียนเทศบาล1ก็ได้หรือจะเข้าจากตรง3แยกนะครับตรง3แยกก็สามารถเลี้ยวเข้าได้หรือถ้ามาจากกีฬาก็เลี้ยวเข้ามันก็จะเป็นทางเข้าก็เข้าไปสุดก็จะมีที่จอดรถครับอย่างเรียบร้อยนะครับส่วนอีกส่วนที่เลือกตั้งนะครับสถานที่เลือกตั้งที่อำเภอนางรองนะครับก็จะเป็นห
หอประชุมอำเภอนางรองครับก็จะมี4ที่เลือกตั้งนะครับก็จะรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลงทะเบียนหรือกลุ่มไม่ลงทะเบียนนะครับก็จะรวมอยู่ในนั้นนะครับส่วนอำเภออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาโซนบนก็พุทธไทยสงฆ์นาโพบ้านใหม่นะครับคูเมืองสตึกนะครับบ้านด่านนะครับรวมไปถึงห้วยลาดนะครับกระสังทับพาชัยนะครับประโคนชัยบ้านกวดละหารทรายนนดินแดงเฉลิมพระเกียรติประคำนวลสุวรรณนะครับหนองหงนะครับหนองกีนะครับลำไปมาศนะครับคูเมืองนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดที่อีก20อำเภอนะครับของบุรีรัมย์จะมี2ที่เลือกตั้งครับก็จะใช้หอประชุมอำเภอทั้งหมดเลยนะครับสั่งอย่างแต่ละจุดก็มีการแชร์โลเคชั่นไปให้แล้วประคนใช้อะไรต่างๆทั้งหมดเลยครับก็จะใช้หอประชุมของอำเภอทั้งหมดนะครับจะมี2ที่เลือกตั้งนะครับที่เลือกตั้งที่1จะเป็นที่เลือกตั้งสำหรับคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ส่วนที่เลือกตั้งที่2นะครับจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแต่เป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์เนาะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นทุกอำเภอนะครับจะมี2ที่เลือกตั้งนะครับจะมีเฉพาะอำเภอเมืองมี7ที่เลือกตั้งแต่ว่า7ที่เลือกตั้งก็แบ่งออกเป็น2ที่ก็คือหอประชุมอำเภอเมืองกับศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าส่วนอำเภอนางรองก็ใช้ที่เดียวเลยที่หอประชุมอำเภอนางรองนะครับส่วนอีกอำเภอหนึ่งครับอำเภอแคนดงจะใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลแคนดงครับก็คือหอประชุมของเทศบาลตำบลแคนดงก็จะมี2ที่เลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับก็คือที่เลือกตั้งที่1จะเป็นของในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนกับที่เลือกตั้งที่2ก็เป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้ที่ลงไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าเป็นมีสิทธิ์ครับสรุปง่ายๆก็คือทั้งหมดก็คือคนที่มีสิทธิ์นะครับก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งแต่ละที่เลือกตั้งครับก็จะมีรายละเอียดว่าแต่ละที่แต่วิธีการก็คือท่านตรวจสอบชื่อแล้วท่านอยู่ที่เลือกตั้งไหนท่านก็เข้าไปได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการที่จะลงในต่างๆเนาะก็ถ้าเป็นนะครับนายจ้างนะครับจะเป็นบัตรสีฟ้านะครับถ้าเป็นผู้ประกันตนจะเป็นบัตรสีชมพูนะครับแต่ในแต่ที่เลือกตั้งอาจจะบางที่เลือกตั้งอาจจะเป็นมีเฉพาะนายจ้างบางที่เลือกตั้งจะมีเฉพาะผู้ประกันตนแต่บางที่เลือกตั้งจะมีทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งก็จะเราได้บริหารจัดการในครูหาเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีความกังวลว่าเวลาท่านเข้าไปใช้สิทธิ์แล้วจะเกิดอาจจะมีความล่าช้าอะไรต่างๆไหมครับว่าเมื่อวานเรามีการประชุมซักซ้อมแล้วเนาะแค่ตอนที่ท่านเดินเข้าไปนะมันก็จะมีบอร์ดข้างหน้าให้ท่านตรวจสอบรายชื่อซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากที่มีการส่งข้อความหรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเนาะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มผู้ประกันตนก็ผ่านเอเดโอพลัสก็จะแจ้งสถานที่เลือกตั้งนะครับขึ้นว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งไหนท่านก็เข้าไปใช้สถานที่เลือกตั้งนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในแต่ละอำเภอจะมี2สถานที่จะมี2ที่เลือกตั้งเนาะท่านก็แค่ดูว่าท่านมีสิทธิ์นะครับอยู่ที่เลือกตั้งไหนนะครับซึ่งเราจะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับในหอประชุมว่าตรงไหนเป็นที่เลือกตั้ง1ตรงไหนเป็นที่เลือกตั้งที่2เนาะท่านก็เข้าไปนะครับแล้วด้านหน้าก็จะมีบอร์ดที่จะตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์อีกครั้งนึงรวมไปถึงรายชื่อของผู้สมัครเนาะทีนี้วิธีการง่ายๆครับก็ถ้าท่านเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเนาะจะไปเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างท่านก็ดูแค่ฝั่งนายจ้างแล้วก็ถ้าเป็นท่านเป็นผู้ประกันตนท่านก็ดูแค่ฝั่งผู้ประกันตนเนาะอันนี้ก็คือหลักง่ายๆจะได้ไม่สับสนเนาะทีนี้เรามาพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าจะไปใช้สิทธิ์เนาะจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วแต่ละอย่างมันจะแบบไหนครับซึ่งผู้ประกันตนมันจะมี3มาตราเนาะในตรงแต่ละ3มาตรามันก็จะมีบอกว่าท่านอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็ไปแจ้งเลยครับอย่างเช่นท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ท่านก็บอกว่ามาตรา33ลำดับที่เท่าไหร่มาตรา39ลำดับที่เท่าไหร่มาตรา40ลำดับที่เท่าไหร่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะดำเนินการให้เรียบอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันจะรวดเร็วครับเพราะว่าเมื่อวานเรามีการสาธิตเรามีการซักซ้อมกันหมดแล้วครับว่าก็เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าไปครับท่านแจ้งเลยครับว่าท่านจะมาใช้สิทธิ์ในฐานะอะไรนายจ้างครับก็บอกลำดับเข้าไปผู้ประกันตนบอกลำดับเข้าไปเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับแยกกันนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็เข้าไปในคูหานะครับก็จะแยก
คูหาก็อาจจะใช้ร่วมกันได้ครับไม่เป็นไรแต่เรามีคูหาให้เพียงพอครับรับรองได้เลยว่าไม่มีความล่าช้าแต่เราจะมีหีบบัตรเลือกตั้งนะครับ2หีบสำหรับที่เลือกตั้งที่มี2ประเภท1หีบนะครับแต่วิธีการสังเกตนะครับท่านสังเกตที่สีไว้ดีๆนะครับท่านเป็นนายจ้างสีฟ้าท่านเป็นผู้ประกันตนสีชมพูเพราะฉะนั้นในหีบตัวป้ายอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อะไรต่างๆเราก็จะพยายามใช้โทนสีเพื่อแยกชัดเจนเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านลงคะแนนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราท่านจะต้องลงคะแนนยังไงเนาะท่านก็มองดูเลยครับท่านจำขึ้นใจครับนายจ้างสีฟ้าผู้ประกันตนสีชมพูเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นสีแบบลักษณะแบบนี้ท่านก็สามารถหย่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าหย่อนผิดอะไรก็ไม่ต้องกังวลครับแต่พยายามตั้งว่าถ้าเป็นนายจ้างก็สีฟ้าผู้ประกันตนสีชมพูครับหลังจากท่านก็เข้าไปเลือกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกและเรื่องของการเตรียมเอกสารอะไรต่างๆเนาะการเลือกครั้งนี้นะครับฝั่งนายจ้างก็เลือกนายจ้างได้7ท่านนะครับผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตนได้7ท่านนะครับวิธีการเลือกนะครับก่อนจะไปถึงวิธีการเลือกต้องพูดถึงเรื่องเอกสารก่อนโดยเฉพาะนายจ้างนะครับอาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ไม่ยุ่งยากครับนายจ้างก็คือถ้าเป็นนายจ้างบุคคลธรรมดาเนาะก็ใช้แค่บัตรนะครับบัตรที่รัฐออกให้ที่มีเลข13หลักรวมไปถึงไทยดีด้วยนะครับแต่ไทยดีท่านต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่เขาดูตรงนั้นนะครับในการที่จะเข้าเนาะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นนายจ้างท่านจะต้องเตรียมตัวเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลไปแล้วถ้ามีกรรมการหลายท่านต้องมีหนังสือมอบหมายนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของท่านนะครับเพราะฉะนั้นหรือบัตรประชาชนตรงนั้นนะครับเอกสารสิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมก็คือนะครับบัตรประชาชนเนาะหรือบัตรที่รัฐออกให้หรือไทยดีหรืออะไรก็ตามแล้วก็เอกสารตัวรับรองนิติบุคคลเอาตัวจริงไปนะครับที่ไม่เกิน6เดือนเนาะแล้วก็ตัวถือสำเนาไปด้วยนะซึ่งตรงนี้เราได้มีหนังสือแจ้งไปแต่ละสถานประกอบการเรียบร้อยแล้วนะครับในการเตรียมนะครับถ้ากรณีที่มีผู้มีอำนาจหรือมีรายชื่อกรรมการหลายท่านต้องมีหนังสือมอบหมายนะครับถือไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของนายจ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้เตรียมเอกสารเหล่านี้ไปกรรมการจะไม่ให้ท่านเข้าไปลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ที่ต้องเตรียมเพราะหนึ่งก็คือเรามีการประชาสัมพันธ์สองเราได้มีหนังสือนะครับลงทะเบียนแจ้งถึงสถานประกอบการทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยลงไปถึงมีการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนายจ้างที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับก็ขอความอนุเคราะห์นะครับในการที่จะเตรียมเอกสารเหล่านี้นะครับไปให้พร้อมนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ1ท่านสามารถเลือกได้7นะครับโดยที่หลักก็คือต้องเขียนหมายเลขเป็นอาราบิกนะครับไม่สามารถเขียนเลขไทยได้ไม่สามารถทำสัญลักษณ์ใดๆได้นะครับท่านมีความประสงค์จะเลือก7ก็เขียน7ถ้าท่านเลือกไม่ครบก็แล้วแต่ท่านแต่1ท่านจะสามารถเลือกได้7นะครับแล้วถ้าท่านไม่ประสงค์จะลงคะแนนท่านก็กาที่ช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนนะครับเราไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องเลือกอย่างไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าขึ้นอยู่กับท่านเลยแต่ขอให้เขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นอาหรับิกในช่องทั้ง7ช่องนะครับอย่าเขียนเกินอย่าเขียนออกมาข้างนอกนะครับท่านเขียนไม่ครบก็ได้แล้วแต่ท่านแต่ขอให้เขียนอยู่ในช่องถ้าท่านไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ให้ท่านกาช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนผู้ประกันตนก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าผู้ประกันตนนะครับไม่ต้องเตรียมใช้แค่บัตรเท่านั้นนะครับก็คือไม่ว่าจะใบขับขี่บัตรข้าราชการหรืออะไรต่างๆเนาะใบฉบับธนบัตรบัตรพนักงานของรัฐที่หรืออะไรต่างๆที่รัฐออกให้แล้วมีเลข13หลักนะครับรวมไปถึงไทยดีก็ได้แต่สำเนาบัตรไม่สามารถใช้ได้เนาะอันนี้ก็คือต้องขออนุญาตแบบนี้แต่ถ้าเป็นบัตรไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่หรือบัตรอะไรที่มีเลข13หลักแล้วยืนยันตัวตนของท่านได้นะแต่ง่ายๆเลยครับก็คือบัตรประชาชนกับไทยดีนี่แหละครับเข้าไปก็เช่นเดียวกันครับท่านสามารถเลือกได้7ท่านนะครับ7หมายเลขท่านจะเลือกครบหรือไม่ครบก็ได้แต่ขอให้เขียนเลขอาหรับิกในช่อง
นะครับห้ามเขียนนอกช่องห้ามทำสัญลักษณ์ห้ามเขียนภาษาไทยห้ามเขียนใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ให้ท่านกาที่ช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนนะครับอย่างที่บอกครับว่า8โมงจนถึง16นะครับก็คือ4โมงเย็นนะครับแล้วก็สถานที่เลือกตั้งนะครับก็อย่างที่แจ้งวันนี้เรามีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นก็คือท่านสามารถไปทยอยใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็สถานที่เราได้เลือกสถานที่ที่ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นหอประชุมของอำเภอแต่ละอำเภอหรือแม้กระทั่งเทศบาลตำบลแคนดงก็มีสถานที่จอดรถเพียงพอนะครับท่านก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้นะครับถามว่าทำไมจำเป็นที่จะต้องเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเลือกนะครับผู้แทนของท่านเพื่อไปบริหารกองทุนนะครับบอร์ดจะมีทั้งหมด21ท่านนะครับก็คือจากเป็นตัวแทนจากกระทรวงต่างๆ7ท่านแล้วก็เป็นผู้แทนจะฝั่งนายจ้างนะครับฝั่งผู้ประกันตนฝ่ายละ7ซึ่งตามพ.ร.บ. 2533ที่มีการแก้ไขก็คือกำหนดให้ครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจะต้องมาจากการเลือกตั้งเราก็เลือกตั้งไปแล้ว1ครั้งก็คือปี2566ปีนี้เราก็มีการเลือกตั้งอีกครั้งนะครับสำหรับที่มีประเด็นข่าวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในไม่ว่าจะมีการไปร้องศาลอะไรต่างๆตอนนี้กระบวนการจบแล้วนะครับก็เรายังไงเราก็พร้อมนะครับที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราให้ความสำคัญนะครับเรากำชับนะครับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งต่างๆไว้นะครับว่าท่านจะต้องดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในการที่จะดำเนินการตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามองว่าการที่เราจะจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับในฐานะคนบุรีรัมย์นะครับในการที่จะพื้นที่เรามองว่ายังไงเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็ปราศจากข้อร้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการซักซ้อมกันอยู่ตลอดเวลาครับเรามีการประชุมทีมงานอะไรต่างๆข้อมูลเอกสารอะไรต่างๆเราก็ได้จัดส่งให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการส่งหีบซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เรามีคำสั่งมีข้ออะไรรัดกุมนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยท่านปลัดจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ให้เกียรติไปร่วมด้วยท่านอัครพันธ์นะครับแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็ในท่านนายอำเภออุกิจหงไทยสงท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ในพื้นที่รวมไปถึงนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับรวมไปที่ขาดไม่ได้ก็คือตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยซึ่งเราใช้ทั้งหมดก็53ที่เลือกตั้งก็100เกินด้วยครับเพราะว่า105เท่ากับ106นายครับก็คือแล้วก็มีการสำรองไว้ให้เราด้วยนะครับแต่เมื่อวานก็พี่ๆตำรวจก็น่ารักก็มาทั้งหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ในทีมของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งทั้งหมดก็ได้รับเกียรตินะครับจากไม่ประธานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ในส่วนของปลัดอำเภอนะครับต่างๆรวมไปถึงที่มีความรู้ความสามารถทั้งหมดครับเมื่อวานถือว่าขอบคุณมากครับในบรรยากาศของการอบรมนะครับทุกท่านให้ความตั้งใจในการอบรมนะครับมีคำถามต่างๆนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราถือว่าในภาพรวมของจังหวัดบุรีรัมย์เราได้เตรียมความพร้อมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับสำหรับผู้ประกันตนหรือนายจ้างนะครับที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ของบุรีรัมย์นะครับซึ่งหลายท่านบอกว่าแล้วก่อนหน้านั้นที่ลงทะเบียนคือกลุ่มนี้ลงทะเบียนเนี่ยท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ปกตินะครับแต่คนที่ไม่ลงทะเบียนแต่มีสิทธิ์นะครับบางท่านนะครับอาจจะสถานประกอบการท่านอาจจะอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องตรวจสอบก่อนนะครับย้ำนะครับว่าท่านต้องตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งของท่านให้ดีๆก่อนนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่บุรีรัมย์นะครับเนาะ
ท่านตรวจสอบก่อนครับแล้วท่านจะทราบว่าท่านใช้สิทธิ์ที่ไหนนะครับเพราะว่าเรามีการเนื่องจากเดิมเราใช้วิธีการให้ลงทะเบียนนะครับแต่เนื่องจากมันมีการมีประเด็นในเรื่องของที่มีผู้ที่เข้าไปร้องนะครับในเรื่องของตรงนี้ซึ่งตอนนี้จบแล้วครับก็คือศาลก็มีความเห็นว่าการที่เราดําเนินการในเรื่องของการลงทะเบียนนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เป็นลงลึกแต่ไปเอาเป็นว่าตอนนี้ครับท่านต้องตรวจสอบสิทธิ์ท่านก่อนเนาะผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับท่านตรวจสอบในตัวนั้นมันจะแจ้งเลยครับว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ประเด็นที่หนึ่งถ้ามีสิทธิ์ท่านจะต้องไปใช้สิทธิ์ที่ใดนะครับถ้าเป็นที่เลือกตั้งนะครับในแต่ละอำเภอก็จะมี2 อย่างที่นำเรียนเนาะก็คือที่เลือกตั้งที่1ท่านก็ดูเลยครับว่าที่เลือกตั้งที่1คือท่านอยู่1หรือ2นะแต่เข้าไปเราก็จะมีนะครับจุดบอกอยู่แล้วครับว่าตรงไหนเป็นที่เลือกตั้งที่1ตรงไหนเป็นที่เลือกตั้งที่2ท่านก็เดินเข้าไปแต่มันอยู่ติดกันครับสำหรับในที่เลือกตั้งที่1ที่เลือกตั้งที่2นะครับรวมไปถึง1ถึง4ของนางรองแล้วก็มันจะมีแค่ตัวอำเภอเมืองครับก็คือถ้าเป็นที่เลือกตั้งที่1ของกลุ่มที่มีสิทธิ์นะครับจะใช้หอประชุมอำเภอเมืองนอกก็ด้านหลังอำเภอเมืองนะครับที่ว่าการอำเภอเมืองแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนาะก็จะอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นจะอยู่ถัดไปก็คือถ้าท่านเข้าจากด้านศาลากลางหลังเก่ามันจะอยู่หลังเลยครับก็ขับรถตรงเข้าไปได้เลยครับหรือจะเข้ามาจากทางถนนอินทรรงค์ก็คือทางถนนฝั่งโรงเรียนเทศบาล1นะครับท่านก็สามารถเข้าประตูนั้นได้เลยนะก็จะไปถึงเพราะว่าในศาลาประชาคมครับที่เลือกตั้งที่1ครับจะเป็นนายจ้างแต่เฉพาะเลยส่วนที่เลือกตั้งที่2 3 4ของศาลาประชาคมก็จะเป็นผู้ประกันตนโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นในส่วนนี้แต่ว่าเราเตรียมครับเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมสถานที่อะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปได้เลยด้วยความมั่นใจเนาะเราก็ถือว่าวันนี้เราก็อยากจะเห็นนะครับว่าในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคุณวิลเลมก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองหรือท่านรองผู้ว่านะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการประจำคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับแล้วก็ท้องถิ่นจังหวัดนะครับท่านก็เมตตานะครับให้ความอนุเคราะห์ในการส่งตัวแทนนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาช่วยติดต่อประสานงานให้กับเราครับที่สำคัญก็คือตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เองก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้เนาะเราก็ต้องขอบคุณมาไว้ในโอกาสนี้ด้วยทีนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับถ้าผลการเลือกตั้งการรายงานผลหรือมีข้อมูลอะไรต่างเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังนะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมาพบกันเช่นเคยวันนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ฟังเพลงเลยนะเพราะว่ามาช้าแล้วก็อยากที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับอยากที่จะมาทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาบอกถึงข้อกังวลต่างๆที่ผู้ประกันตนหรือนายจ้างนะครับที่กำลังจะไปต้องไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์นี้หลายท่านอาจไม่มีสายโทรมาสอบถามนี่ก็ว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์วิธีการครับเข้าไปตรวจเลยครับแต่ตอนนี้ทุกคนที่มีสิทธิ์นะครับจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าท่านจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนนะครับก็ตรวจสอบไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือมีความล่าช้านะครับจะท่านจะได้สะดวกเนาะก็คือ www.sso.go.thผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus สำหรับผู้ประกันตนครับเข้าไปตรวจสอบเลยจะแจ้งเลยครับมันจะขึ้นแจ้งเลยว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งที่เลือกตั้งไหนนะครับอำเภอไหนนะครับแล้วก็ท่านก็เข้าไปได้เลยเนาะ8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับก็ช่วงท้ายรายการแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานนะที่ให้การสนับสนุนเนาะก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับสวทบุรีรัมย์นะครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ 10 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา 11 นาฬิกานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมดลันพัฒน์อนนท์วิทย์นะครับคนซอกาวลูกหลานชาวบุรีรัมย์นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อ

0: ของประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งกลุ่มนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทางการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิปโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนปริชาสังการสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2 สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
6: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
7: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุนะคะจัดหางานสัมพันธ์ค่ะออกอากาศนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกันทุกวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา 11:15 น.จนถึงเวลา 11:35 น.นะคะซึ่งในวันพุธที่3กันยายน2569นะคะก็พบกับหัวหน้าโสภาเปื้องลำนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายแนวนะคะแล้วก็ดิฉันเดือนเต็มจิตมานังค่ะนักวิชาการแรงงานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะหัวหน้าก็จะมีข่าวแรกนะคะของสำนักงานจัดหางานมาประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องป้อมน้องป้อมค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวกระทรวงแรงงานอีกหนึ่งวันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือเป็นวันอะไรคะเป็นวันครบรอบ
1: ครบรอบ30ปี
2: 33ปี
1: 33ปี
2: สถาปนากระทรวงแรงงานนะคะและผู้บริหารได้กำหนดทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานนะคะในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะขอเล่าประวัติความเป็นมาของกระทรวงแรงงานนิดหนึ่งกระทรวงแรงงานเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2476รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาเป็นแผนกจัดหางานที่กระทรวงเศรษฐการปี2478รัฐบาลเห็นความสำคัญด้านแรงงานจึงได้พิจารณาปรับปรุงแผนกจัดหางานและยกฐานะเป็นกองมีชื่อใหม่ว่ากองกรรมกรสังกัดกรมพาณิชย์กระทรวงเศรษฐการและได้แบ่งงานในกองกรรมกรออกเป็น3แผนกคือแผนกทะเบียนแผนกหางานและแผนกบรรเทาทุกข์พ.ศ. 2508ได้สถาปนาเป็นกรมแรงงานเนื่องจากการเติบโตของประชากรที่มีอายุเข้าสู่วัยทำงานเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 300,000 คนและเป็นช่วงที่รัฐบาลดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2504ถึง2509และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศรัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2508ตั้งกรมแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบคือให้บริการจัดหางานให้บุคคลที่ต้องการทำงานและจัดหางานให้แก่บุคคลส่งเสริมสนับสนุนประสานฝึกอาชีพพัฒนากำลังคนคุ้มครองคนหางานและระงับข้อพิพาทค่ะพอมาปี2509จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมแรงงานในกระทรวงมหาดไทยเป็น5กองคือสำนักงานเลขานุการกรมกองพัฒนาฝีมือแรงงานกองจัดหางานกองคุ้มครองแรงงานและกองวิชาการและสวัสดิการแรงงานนะคะพอมาปี2536ได้ยกฐานะเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม2545ได้ปรับปรุงส่วนราชการและเปลี่ยนชื่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นกระทรวงแรงงานจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและได้ให้บริการตามภารกิจ5หน่วยงานได้แก่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานศูนย์ราชการเขากระโดงสารกลางเขากระโดงนะคะแล้วก็สำนักงานประกันสังคมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะอันนี้เป็น5หน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่ให้บริการตามภารกิจของกระทรวงแรงงานค่ะน้องป้อมค่ะน้องป้อมมีข่าวอะไรคะ
1: ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางกรมการจัดหางานของเรานะคะก็มีการพัฒนาแฟลตพร้อมใหญ่ๆด้วยกันเลยนะคะที่มุ่งเน้นนะคะเพื่อให้บริการกับประชาชนนะคะก็จะมีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสการมีงานทำนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะมุ่งเน้นเลย2แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะก็คือ1แพลตฟอร์มไทยมีงานทำค่ะที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ .doe.go.th นะคะหรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐและเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะคะโดยแมทชิ่งตำแหน่งงานตามพื้นที่ภูมิลำเนารวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ความสามารถและทักษะที่มีอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและ2นะคะแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระเพื่อเป็นช่องทางเชื่อมโยงนะคะระหว่างผู้รับงานอิสระกับผู้ว่าจ้างเปิดโอกาสให้ผู้มีทักษะความสามารถนำความถนัดของตนเองมาสร้างรายได้ขณะที่ผู้ว่าจ้างก็สามารถค้นหาและเลือกผู้ให้บริการตามประเภทงานที่ต้องการนะคะโดยมีหมวดงานหลากหลายนะคะอาทิเช่นนะคะกราฟิกดีไซน์การตลาดและโฆษณาการเขียนแปลภาษาภาพและเสียงโปรแกรมมิ่งการให้บริการงานช่างและการสอนเป็นต้นนะคะรองรับผู้ว่างงานทั้งฟรีแลนซ์ด้วยนะคะและผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมโดยเปิดให้ผู้ว่าจ้างผู้รับงานเจรจาจ้างงานกันโดยตรงไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้นะคะผู้สนใจนะคะก็สามารถค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองโดยสามารถที่จะแบบเข้าไปบนแพลตฟอร์มนี้ได้เลยนะคะทั้งแอปพลิเคชันไทยมีงานทำก็จะมีเว็บไซต์คนทำงานอิสระ อยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้เลยก็สามารถเข้าไปใช้ทั้ง2บริการได้เลยนะคะในแอปเดียวเลยค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะหัวหน้าก็คือท่ามกลางเศรษฐกิจของเราเลยนะคะยังต้องเผชิญความท้าทายเรื่องรายได้และคุณภาพการจ้างงานมากมายเลยนะคะทางกรมการจัดหางานนะคะก็เดินหน้าเกี่ยวกับโครงการ3มอค่ะมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มนะคะเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถทำงานควบคู่ไปกับการศึกษาต่อมีรายได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์จริงนะคะพร้อมได้รับประโยชน์ตามกฎหมายและยกระดับการศึกษาไปพร้อมปัจจุบันนะคะมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมกับโครงการเรานะคะ13แห่งนะคะแล้วก็จัดหางานก็เข้าร่วมนะคะทั้งหมดเลยทั้งตอนปัจจุบันนี้ก็เป็น40จังหวัดแล้วนะคะที่เข้าร่วมกับโครงการ3มอนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถทำงานได้ตามปกติเลยในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนผ่านออนไลน์หรือรูปแบบผสมผสานนะคะเช่นเรียนภาคทฤษฎีออนไลน์และเรียนภาคปฏิบัติหรือพบอาจารย์ในวันหยุดได้โดยได้รับค่าจ้างจากการทำงานจริงพร้อมสิทธิประโยชน์นะคะประกันสังคมประกันอุบัติเหตุชุดยูนิฟอร์มและวันหยุดประจำสัปดาห์ทั้งนี้นะคะในช่วงปี2569นะคะคือตั้งแต่ตุลา2568นะคะจนถึงสิงหาคม2569นะคะจะมีผู้เข้าร่วม3,996 คนนะคะจากเป้าหมาย 3,900 คนแล้วก็บรรจุไปแล้วด้วยนะคะ 2,952 คนผู้ที่จบการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่านะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นพนักงานนะคะในบริษัทที่เข้าร่วมกับโครงการเรานะคะก็มีตำแหน่งงานก็อย่างเช่นพนักงานบริการลูกค้าพนักงานด้านการผลิตพนักงานทั่วไปพนักงานขายนะคะตรงนี้นะคะสร้างรายได้ให้กับประเทศของเรากว่า298ล้านบาทต่อปีนะคะและในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมีนักเรียนที่จบการศึกษานะคะระดับม.6 หรือเทียบเท่าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ย240คนนะคะที่ได้บรรจุงานในสถานประกอบการแล้วก็ได้ศึกษาต่อมีวุฒิด้วยค่ะจุดเด่นนะคะของโครงการนี้นะคะก็คือนักเรียนนักศึกษาเรียนควบคู่ไปพร้อมกับการทำงานค่ะมีรายได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์จริงพร้อมยกระดับวุฒิการศึกษาช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะและขณะเดียวกันเลยสถานประกอบการก็ได้บุคลากรที่มีความชำนาญตามความต้องการด้วยนะคะหากผู้ปกครองหรือว่าน้องๆนักเรียนที่เรียนจบม.6 แล้วหรือเรียนอยู่เทียบเท่าอายุยังไม่เกิน25ปีนะคะยังไม่มีงานทำยังไม่ได้ศึกษาต่ออยากจะมีศึกษาต่อก็สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้นะคะก็ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโทรไปสอบถามก็ได้ค่ะ044-666-538นะคะที่เบอร์นี้โทรสอบถามได้เลยซึ่งเราจะมีแผนการรับสมัครนะคะในปีนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนแต่ยังไม่ระบุวันนะคะใดๆแล้วก็คือหากผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารทางเพจ Facebook ของสำนักงานได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของ3ม.ค่ะ ะหัวหน้า
2: ค่ะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะน้องป้อมสำหรับน้องๆที่เรียนจบม .6 แล้วยังไม่ได้มีแนวทางที่จะไปเรียนต่อในระบบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: สามารถมาร่วมโครงการกับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเนื่องจากว่ากรมการจัดหางานเองก็ได้ทำ MOU ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศกับวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะให้น้องๆเนี่ยจบม .6 แล้วไปทำงานด้วยไปเรียนหนังสือด้วยนะคะเราก็จะได้มีความรู้ด้วยมีทักษะการใช้ชีวิตด้วยที่สำคัญคืออะไรคะมีเงินด้วยนะคะมีเงินส่งตัวเองเรียนนะคะเรียนจบ2ปีน้องๆก็จะได้วุฒิปปส.ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
2: ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้นะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มีแนวทางในการเรียนต่อในระบบอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์กับน้องๆมากนะคะถ้าสนใจก็สอบถามกับทางสำนักงานจัดหางานอีกทีนะคะน้องป้อมเนา
1: ะ
2: ก็แผนประมาณเดือนพฤศจิกายน
1: พฤศจิกายนค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะใกล้ๆพฤศจิกายนก็ค่อยสอบถามอีกทีก็ได้นะคะว่านายจ้างจะเข้ามารับสมัครช่วงไหนนะคะแล้วก็สถานที่ที่จัดหางานกำหนดเป็นรับสมัครที่ไหนนะคะปีที่แล้วเราจัดที่อบจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะที่ห้องประชุม
2: ที่ห้องประชุมอบจจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เป็นโครงการดีๆของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอีกเรื่องนึงได้ไหมคะท้องป้อม
1: ได้ค่ะ
2: อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปทำงานต่างประเทศนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศนะคะนายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างสกอต PTE นะคะซึ่งประกอบกิจการสายการบินตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกว่าลูกเรือนั่นเองนะคะจำนวน30อัตราคุณสมบัติอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะเพศชายส่วนสูง165เซนติเมตรเพศหญิงส่วนสูง158เซนติเมตรขึ้นไปจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรีสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะคะไม่มีรอยสักนะคะอัตราเงินเดือนประมาณ 32,592 บาทณขณะนี้ซึ่งอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะระยะเวลาการจ้าง2ปีนะคะผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงนะคะที่เว็บไซต์นะคะ careers.flyscott.com นะคะหรือเว็บไซต์ doe.go.th/overseas นะคะหัวข้อข่าวประกาศรับสมัครไปทำงานหรือสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์044-666-538นะคะอันนี้รับสมัครจนถึงวันที่7ตุลาคม2569นะคะถ้าไปสมัครผ่านเว็บไซต์ก็สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะน้องป้อมค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงได้ไหมคะเตือนข่าวเว็บปลอมระบาดนะคะเว็บปลอมมิจฉาชีพหลอกประชาชนอ้างพาไปทำงานต่างประเทศได้นะคะหากพบพฤติกรรมนะคะสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1506นะคะค่ะจบข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางานค่ะ
1: ค่ะก็จะมีภารกิจสำคัญของเราอีกภารกิจหนึ่งนะคะก็เกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะหัวหน้าก็คือตอนนี้นะคะเปิดโอกาสให้ผู้รับงานนะคะที่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะสามารถนะคะไปจดทะเบียนนะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะมีเกี่ยวกับสินเชื่อนะคะให้แต่ว่าใดๆแล้วก็คือต้องไปจดทะเบียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะออกไปเยี่ยมชมแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะคะตรงนี้นะคะซึ่งที่สำนักงานของเราก็ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มผู้รับงานของเรานะคะก็เยอะเหมือนกันเนาะที่มาใช้บริการซึ่งเป็นนโยบายของกรมเรานะคะพี่ๆน้องๆของเราที่แบบมีงานอยู่แล้วอะที่ก็มีการโทรสอบถามเข้ามาไม่ว่าจะถูกหลอกบ้างว่ามีจากเหมือนเว็บไซต์กรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าให้ไปมีงานทำไปรับงานไปทำอะไรเงี้ยจริ ง
2: แล้
1: วก็หลอกออนไลน์
2: ใช่
1: ค่ะในเฟซก็คือมีโทรมาทุกวันเลยนะคะโอนเงินให้เขาไปแล้ว ต้องระมัดระวัง
2: นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ระวังค่ะ
1: คือจริงๆแล้วการจดทะเบียนรับงานที่ถูกต้องก็คือต้องมาจดที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย
2: ์ค่ะแล้วมีนายจ้างส่งงานให้เป็นหลัก
1: เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ค่ะก็เนี่ยคือถูกต้องแต่ถ้าเป็นแบบออนไลน์อย่างนี้คือกรอกแน่นอนให้รู้ไว้เลยค่ะ
2: แ
1: ล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพนะคะก็จะมีการไปฝึกอาชีพค่ะสาธิตอาชีพอิสระนะคะก็ประมาณ 1-3 วันค่ะของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2: ให้แก่แรงงานนอกระบบเนาะ
1: ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุด้วยนะคะผู้สูงอายุของเราปีนี้เราก็มีการไปฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ3รุ่นด้วยกันเลยนะคะทำให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยก็มีรายได้แล้วก
2: ็
1: มีอาชีพด้วยค่ะ
2: โอ้น่าค่ะดีมากเลยค่ะเป็นโครงการที่ดีมาก
1: ใช่ค่ะค่ะก็สุดท้ายนะคะเราก็หากผู้ฟังนะคะยังแบบมีสนใจหรือมีข้อสอบถามอะไรนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ044-666-538นะคะในวันและเวลาราชการนะคะหรือสามารถติดตามข่าวสารนะคะที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้นะคะในวันนี้นะคะเวลาของรายการจัดหางานสัมพันธ์ของเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสและอำนวยความสะดวกในการจัดรายการในวันนี้ค่ะพร้อมทั้งขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็หัวหน้าโสภานะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันพุธนะคะช่วงเวลา 11:15 นะคะถึงเวลา 11:35 นะคะทาง FM 101.75 MHz สวทบุรีรัมย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
7: ดระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้1ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน2ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด3ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด4ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044 666 5

ดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการรอบรู้แรงงานนะคะดำเนินรายการโดยการจนาอินทราสุขเนินนะคะจากสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะข่าววันนี้นะคะก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับสาระน่ารู้แล้วก็สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับแรงงานนะคะที่เป็นสิทธิประโยชน์อันพึงได้นะคะของแรงงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะค่ะวันนี้นะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะกับผู้ที่ใช้แรงงานหรือผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของทูตแรงงานหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่สนรแรงงานที่อยู่ในประเทศทั้ง13ประเทศนะคะแต่12ประเทศนะคะแต่มี13เขตนะคะซึ่งทางทูตแรงงานเนี่ยก็จะคอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือแรงงานหรือคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้นๆ นะคะว่าเกิดหากเกิดกรณีอันใดที่เป็นอันตรายหรือว่าแรงงานที่ไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าความคุ้มครองอันพึงได้นะคะตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ นะคะที่ไปทำงานแล้วนายจ้างกดขี่หรือว่าไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ควรจะได้นะคะซึ่งสำนักงานแรงงานนะคะที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนะคะก็จะมีทั้งหมด12ประเทศนะคะแต่มี12เขตนะคะก็จะมีตั้งแต่นะคะสำนักงานแรงงานนะคะสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะที่ตั้งอยู่ที่กรุงริยาดนะคะที่จะรับผิดชอบดูแล12ประเทศนะคะได้แก่ซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็บาเรนอิรักนะคะจอร์แดนคูเวตเลบานอนนะคะซีเรียเยเมนลิเบียแองเจเรียอียิปต์โมร็อกโกนะคะก็แรงงานที่อยู่ในที่ไปทำงานที่ประเทศที่12ประเทศนะคะถ้าเกิดเหตุนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือว่าสูญหายนะคะไม่ว่าจะไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะหากเกิดเหตุนะคะเราก็หรือญาตินะคะที่อยู่ประเทศไทยก็สามารถที่จะประสานไปหาทูตแรงงานนะคะที่กรุงริยาดนะคะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะตามรายชื่อของประเทศนี้นะคะซึ่งประเทศทั้ง12ประเทศแรงงานที่ไปทำงานที่12ประเทศเนี่ยค่ะก็จะหากเกิดกรณีฉุกเฉินนะคะหรือว่าจะเป็นการเสียชีวิตการส่งศพกลับหรือยังไงนะคะก็ประสานไปที่ทูตแรงงานนะคะที่กรุงริยาดนะคะค่ะส่วนฝ่ายแรงงานของประเทศต่อไปนะคะก็คือฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีนะคะสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะก็แรงงานที่มีปัญหานะคะที่เดินทางไปทำงานที่อาหรับอิมิเรตนะคะถ้าเกิดกรณีไม่ว่าจะเป็นสูญหายถูกหลอกไปทำงานทำงานไม่ตรงค่าจ้างหรืออุบัติเหตุในระหว่างทำงานนอกเวลาทำงานนะคะทางญาติแรงงานหรือทางเจ้าตัวแรงงานโดยตรงนะคะก็ประสานไปที่ทูตแรงงานนะคะประจำเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีนะคะสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ฝ่ายแรงงานนะคะที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะรับผิดชอบในดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือแรงงานที่ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะต่อไปก็สำนักงานแรงงานณเมืองเกาเมืองฮ่องกงนะคะก็จะอยู่ที่เกาะฮ่องกงนะคะดูแลเกาะดูแลฮ่องกงมาเก๊านะคะหมู่เกาะเซาท์แปซิฟิกแล้วก็รัฐปาเลานะคะหากเกิดเหตุนะคะเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างอุบัติเหตุตามที่กล่าวเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทำงานไม่ได้รับค่าจ้างหรือ เสียชีวิตนะคะอุบัติเหตุในระหว่างทำงานนอกเวลาทำงานทางญาติแล้วก็ทางเจ้าตัวนะคะก็ประสานติดต่อไปที่สนร.ที่กรุงที่เมืองฮ่องกงนะคะค่ะต่อไปก็สำนักงานแรงงานณกรุงมะนิลาส่วนที่2กรุงไทเปไต้หวันนี่จะมี2เขตนะคะก็คือแบ่งเป็นเขตไทเปแล้วก็เขตเกาสงนะคะดังนั้นนะคะแรงงานที่ไปทำงานที่ไต้หวันนะคะถ้าท่านอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นไทเปหรือจะเป็นเกาสงนะคะท่านก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์กรณี
ไม่ได้รับค่าจ้างนะคะอุบัติเหตุในระหว่างทำงานนอกเวลาทำงานนะคะท่านสามารถติดต่อไปที่ทูตฝ่ายแรงงานได้ที่สาขาเมืองเกาสงหรือสาขาเมืองไทเปนะคะเฉพาะไต้หวันนี่จะมี2เขตนะคะส่วนประเทศอื่น12ประเทศนี่ก็จะมีตามรายชื่อที่กล่าวนะคะต่อไปก็สำนักงานแรงงานประเทศมาเลเซียนะคะก็จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคนงานไทยที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นะคะมาเลเซียนี่ก็มีภาษีคืนเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปทำงานที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนอกเวลาทำงานหรือแม้จะเป็นในเวลาทำงานเราก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปที่ฝ่ายทูตแรงงานนะคะที่มาเลเซียได้นะคะทางทูตแรงงานเราก็จะคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาหรือแม้กระทั่งคอยช่วยเหลือให้แรงงานถ้าผู้ใดประสงค์จะเดินทางกลับเราก็ประสานติดต่อได้เช่นกันนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะก็ต้องคุณก็ต้องเดินทางไปทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์ของคุณที่พึงจะได้นะคะมันก็จะมีรายการย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับหรือแม้จะเป็นค่าเงินภาษีคืนหรือจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนะคะถ้าหากว่าคุณเดินทางไปทำงานถูกต้องนะคะท่านก็คุณก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์อันพึงได้ของคุณนะคะส่วนปัจจุบันนะคะก็มีทางแรงงานนะคะที่ไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแบบไปหลาย6เดือนนะคะหรือแม้จะไปหลาย3เดือนนะคะแล้วทีนี้มาขอคำแนะนำการยื่นขอเงินคืนภาษีของประเทศที่คุณไปนะคะทางสำนักงานแรงงานก็ขอชี้แจงนะคะว่ากรณีถ้าคุณเดินทางไปทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนนะคะประเทศแคนาดาประเทศโปรตุเกสนะคะดังที่กล่าวนะคะหากท่านมีประสงค์ที่จะขอยื่นขอเงินคืนภาษีนะคะคุณจะต้องทำงานครบสัญญาจ้างตามที่คุณได้ลงนามกับนายจ้างแล้วก็ในจ้างนะคะแล้วก็จ่ายเงินครบสัญญาจ้างหรือแม้กระทั่งคุณอยู่ครบสัญญาจ้างไม่ผิดสัญญานะคะแล้วคุณก็ต้องถามด้วยว่าในสัญญาจ้างเนี่ยระบุว่าคุณทำงาน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยคุณได้รับอัตราเงินเดือนเท่าไหร่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีหรือเปล่านะคะคุณต้องอ่านรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ชัดเจนนะคะเมื่อคุณกลับมาจากประเทศนั้นๆที่คุณเดินทางไปทำงานนะคะคุณก็สามารถที่จะยื่นขอรับคืนภาษีได้นะคะที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะหรือที่จะเป็นสำนักงานสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเขาก็จะชี้แจงรายละเอียดแต่ถ้าบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจยังไงนะคะเราจะมีเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะคะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีขอเงินคืนภาษีในประเทศที่คุณเดินทางไปนะคะบางประเทศเนี่ยก็จะขอคืนภาษีได้ที่ทูตแรงงานที่อยู่ที่ตั้งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศของสถานทูตไทยที่ตั้งอยู่ประเทศนั้นๆ นะคะท่านสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทูตแรงงานนะคะส่วนประเทศไหนที่คุณไปทำงานนะคะแล้วไม่มีทูตฝ่ายแรงงานที่เป็นตัวแทนนะคะท่านต้องติดต่อสถานทูตนะคะที่กระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวนะคะกรณีถ้าท่านไม่มีทูตแรงงานนะคะกรณีที่ประเทศไหนที่ไม่มีทูตแรงงานนะคะแรงงานก็ต้องติดต่อที่กระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหรือถ้าท่านใดที่สงสัยยังไงนะคะก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์หรือสำนักงานแรงงานที่คุณอยู่ในภูมิลำเนานั้นๆ นะคะส่วนสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจะติดต่อประสานหรือปรึกษานะคะเกี่ยวกับการยื่นขอเงินคืนภาษีนะคะว่ากรณีถ้าคุณไปทำงานที่ประเทศสวีเดนเนี่ยไปแค่6เดือนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนภาษีหรือเปล่านะคะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามเรานะคะไม่ต้องเข้ามาให้มันเสียเวลานะคะสอบถามมาทางโทรศัพท์ได้นะคะก็หมายเลขโทรศัพท์044-666-529แล้วก็044-666-530ตามที่เราแจ้งเบื้องต้นนะคะกรณีที่ประเทศที่คุณไปทำงานเนี่ยไม่มีทูตฝ่ายแรงงานที่ประจำอยู่ที่กระทรวงที่กงสุลนะคะหรือที่ประเทศนั้นๆ นะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะเพราะว่ายังไงถ้าไม่มีทูตฝ่ายแรงงานเราก็ต้องยื่นเอกสาร
ของคนงานที่จะขอรับเงินสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะผ่านที่กระทรวงการต่างประเทศของเราอยู่ดีนะคะค่ะบางท่านเนี่ยไปแล้วไม่เข้าใจว่าเราไป3เดือนนี่เรามีสิทธิ์ได้รับหรือเปล่านะคะต้องดูในสัญญาจ้างนะคะข้อตกลงในการจ้างว่ากรณีถ้าคุณไปทำงานเนี่ยแค่3เดือนหรือ6เดือนตามระบุในสัญญาจ้างเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างเขาจะคืนให้คุณคุณจะได้อะไรบ้างนะคะหากคุณสงสัยก่อนที่คุณจะลงนามในข้อตกลงการจ้างเนี่ยคุณจะต้องถามนะคะถามนายจ้างก่อนหรือในหน้าที่เป็นคนหางานให้เราทำนะคะว่าเราไปทำงานนี่เราเสียค่าหัวแล้วเราได้รับเงินเดือนเท่านี้เงินที่เราโดนหักมีหักอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถขอคืนได้ไหมหรือไม่ได้อย่างไรนะคะเราต้องประสาคุยกันก่อนนะคะก็สอบถามรายละเอียดกับนายจ้างหรือเกี่ยวกับงานที่เราจะไปก่อนนะคะแล้วก็ชื่อบริษัทที่เราจะไปทำงานด้วยเนี่ยระยะเวลา6เดือนหรือบางท่านนี่ไป3เดือนเพียงระยะเวลาสั้นหรือบางท่านไป6เดือนเนี่ยเราก็ต้องถามเขาก่อนนะคะว่าค่าตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยได้ลักษณะเป็นประเภทงานเหมาหรือประเภทงานเดือนรายเดือนยังไงแล้วก็หักยังหักอะไรบ้างนะคะเงินหักที่ได้เนี่ยเงินหักที่หักไปแล้วเนี่ยเราจะขอเงินคืนได้หรือไม่นะคะเราก็ต้องสอบถามให้ชัดเจนก่อนนะคะเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างสิทธิ์ที่คุณจะได้คุณก็จะได้มายื่นขอรับสิทธิประโยชน์อันพึงได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสิทธิประโยชน์ของคุณนะคะกรณีแรงงานที่ไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีเงินคืนภาษีแล้วก็เงินค่าจ้างค้างจ่ายนะคะสิทธิ์อันพึงได้ส่วนประเภทที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างทำงานหรือนอกเวลาทำงานเนี่ยถ้าไปถูกต้องตามกฎหมายคุณก็จะได้รับสิทธิ์อันพึงได้ของคุณนะคะแต่กรณีถ้าท่านใดที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยคุณจะต้องสู่กระบวนการรักษาจากประเทศนั้นๆก่อนนะคะคือนายจ้างเขาจะต้องดูแลคุณนะคะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าพาคุณเข้าไปรักษาตัวนะคะจนจบขบวนการรักษาจนจบสิ้นแต่ถ้าท่านใดนะคะที่ยังต้องรักษาต่อเนื่องคุณก็ต้องให้นายจ้างระบุไว้ด้วยว่าครบสัญญาจ้างแล้วยังรักษาต่อเนื่องอยู่ต้องเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อรักษาต่อคุณก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างนะคะก็ต้องมีใบผ่านการรักษาตัวที่ประเทศนั้นๆ นะคะเพื่อจะเป็นหลักฐานว่าเราน่ะประสบอุบัติเหตุและนายจ้างดูแลเราซึ่งนะคะการติดตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้เราก็จะต้องคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันนะคะเราก็จะต้องมีข้อมูลเพิ่มมันก็จะต้องมีข้อมูลเดิมในการเข้ารักษานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิทธิ์ที่คุณจะได้เนี่ยคุณก็จะต้องไปให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทางประเทศนั้นๆเขาถึงจะคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งการคุ้มครองนั้นก็จะต้องมาคาบเกี่ยวถึงค่าจ้างของคุณได้รับนะคะค่าจ้างของคุณได้รับเนี่ยคุณได้หักเงินประกันสุขภาพหรือเปล่านะคะแต่บางท่านเนี่ยท่านใดเนี่ยไปไม่ถูกต้องนะคะไปจ็อบไปบริษัทเนี่ยแล้วไม่ได้หักคุณได้รับเป็นลักษณะเงินเป็นรายเหมาหรือเป็นเงินสดนะคะคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิ์กรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานหรือนอกเวลาทำงานนะคะคุณก็จะไม่รับสิทธิ์นั้นๆ นะคะก็บางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยแล้วทีนี้ทำไมเราต้องรักษาด้วยตนเองคุณต้องดูก่อนที่คุณจะเดินทางไปทำงานนะคะคุณได้เซ็นสัญญาจ้างคุณนายจ้างเนี่ยจ้างคุณไปในลักษณะงานประเภทไหนนะคะมันก็จะมีรายเหมารายเดือนรายวันนะคะคุณก็ต้องอ่านรายละเอียดสัญญาจ้างให้ชัดเจนด้วยนะคะก่อนที่คุณจะลงนามในสัญญาจ้างแล้วก็บริษัทที่คุณจะเดินทางไปทำงานเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะคุณก็ต้องโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับบริษัทที่คุณจะเดินที่พาคุณไปทำงานเนี่ยถูกต้องไหมหลอกไหมทำไมเสียค่าหัวเยอะจังคุณจะได้ทำงานตามที่ตกลงในสัญญาจ้างที่ระบุไว้ในตำแหน่งงานจ้างหรือเปล่าอัตราเงินเดือนได้รับไหมยังไงนะคะคุณก็ต้องโทรศัพท์มาสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่คุณสะดวกนะคะหรือจะเป็นกรมการจัดหางานก็ได้นะคะค่ะก็
เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันอาทิตย์หน้านะคะค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันพุธนะคะเวลา 11:30 น.นะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้โอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการสาวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจ

0: ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายดิจิทัลทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้ใช้พิธีสารโครงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
1: เผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบการค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้งและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrends 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานอินโนเทรน2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR Eastสนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทราฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลที่ท่านตัวมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบบพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาแผ่นแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูแล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
0: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2: นายอนุพรปุณณกันต์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กโปคอนกรีตเอ็กโปและไมนิ่งเอ็กโปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
4: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่าในวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
2: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตตาโลรายงาน
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13 จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่รุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
8: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลนี่นะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยแต่เราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างแต่เสนอข่าวหมายเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงนี้เองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะครับขอจะตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
6: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
9: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตหลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
10: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็ววันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศร่วมประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
9: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
11: นายนพฤทธิ์สิริกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
6: จ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครุงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Listเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์
0: ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเสี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าคูผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
14: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทราบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20และ23-21ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15 แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55 กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6 เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6 เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4 เหรียญทอง1 เหรียญเงินและ1 เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
15: ระมัดระวังครับแล้วก็

0: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
1: เงินอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
0: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัฒน์อัครธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายน

0: นเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
1: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังงุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: 12นาฬิกา47นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

0: อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยตัวเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะ ดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชนทรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยเสียงดนตรีไทยที่ถูกนำเสนออย่างประณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะของดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมกับการไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage แววหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นและทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราด้วยนะคะความพิเศษของรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับชมรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าจากละครพันทางในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยเรื่องพระลอที่สุดแห่งวรรณคดีลิลิตพระลอโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เกิดจากอิทธิพลของเสน่ห์ยาแฝดและจบลงด้วยบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์จากรักสามเศร้าของพระลอและพระเพื่อนพระแพงละครพันทางเป็นการนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีมาปรับปรุงบทและผสมผสานท่ารำท่วงทำนองดนตรีเครื่องแต่งกายรวมถึงภาษาของต่างชาติโดยเรื่องพระลอได้นำเพลงสำเนียงลาวมาผสมผสานกับละครไทยได้อย่างลงตัวค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปรับฟังและรับชมการแสดงประกอบบทเพลง5เพลงที่ไพเราะมากจากละครพันทางเรื่องพระลอได้แก่เพลงยอยศพระลอหรือเหล่ากระทบไม้เหล่าเจริญศรีเหล่าเล่นน้ำเหล่าครวนเหล่าจ้อยและปิดท้ายด้วยเพลงเหล่าสวยรวยเหล่าดำเนินทรายไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

การแววหวานตำนานเพลงในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นซึ่งเป็นสุดยอดบทเพลงเดี่ยวขั้นสูงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าส้อยลึกซึ้งและทรงพลังผ่านเสียงแหลมกังวานของซอด้วงค่ะโดยต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้ขยายมาจากเพลงพญาโศก2ชั้นซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกได้แต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่4พร้อมทั้งได้คิดค้นระบบทางเดี่ยวเป็นต้นแบบไว้และในยุคต่อมายังมีครูดนตรีทางเครื่องสายที่ได้นำทำนองหลักมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับซอด้วงโดยเฉพาะอีกหลายท่านค่ะโดยมีเทคนิคหรือกลวิธีพิเศษขั้นสูงที่นักซอด้วงใช้ในการเดี่ยวถึง16กลวิธีเพื่อรีดเร้นอารมณ์สะเทือนใจออกมาอย่างเช่นการรูดนิ้วสะบัดนิ้วพรมนิ้วและสะอึกคันชักค่ะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงจากครูฉลวยจิยจันทร์โดยคุณณัฐวิชจิยจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นไม่ใช่แค่การสีเพลงตามตัวโน้ตทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความโศกเศร้าของทำนองกับความแหลมสูงกังวานของซอด้วงโดยแบ่งการดำเนินทำนองเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือทางโอดที่เน้นลีลาเชื่องช้าเอื้อนเสียงออดอ้อนโหยหวนสื่ออารมณ์โศกเศร้าอย่างชัดเจนและทางพันที่เน้นการพรมและสะบัดนิ้วทีๆตามจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อแสดงไหวพริบและฝีมือของผู้บรรเลงจะไพเราะมากแค่ไหนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ

ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะบทเพลงอันทรงคุณค่าที่จะส่งท้ายกันในวันนี้คือเพลงโอ่หล่าว3ชั้นเดิมทีเพลงนี้เป็นเพียงจังหวะ2ชั้นและชั้นเดียวต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นจนเป็นเพลงเถาที่สมบูรณ์แบบค่ะความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่เทคนิคลูกล้อลูกขัดและลูกโยนที่เครื่องดนตรีต้องสอบรับโต้ตอบกันอย่างมีปฏิภาณไหวพริบส่วนคำว่าโอ้สื่อถึงท่วงทำนองอันโศกเศร้าคร่ำครวญสอดคล้องกับบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยตอนตกยากอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวรรณิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงและใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และยังสามารถติดตามได้ที่ YouTube ชื่อช่อง PRD Big Brand Official Channel ค่ะส่งท้ายด้วยการขับร้องและบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในเพลงโอ่หล่าว3ชั้นสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมและรับฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาเถอะแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบวันแมปจัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแบบและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
9: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหราในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตร

0: ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำซึ่งได้พบกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเริ่มต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
2: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมภัสสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็น

0: านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปมิแก่ว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
5: เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
6: ขับขี่มีสติมีน้ำใจอุบัติภัยลดลงท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับภาคบ่ายในวันนี้มีรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีเวลารายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.อุบลราชธานี 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 45 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีคือรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีคือรายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วเสนอรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกา ฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิรยุทธ์การบรรจงรับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลา 14:17 ต่อไปรับฟังรายการสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีคุณเข้ามาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมื่อคืนติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพระจันทร์พอดีเหมือนคลื่นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามนะคะทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรับหน้าที่เป็นการมาติดตามข่าวสารกับครม.เห็นชอบบันทึกข้อตกลงส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงานยกระดับที่อยู่อาศัยสีเขียวทั่วไทยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นะคะรอยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความตกลงโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกพร้อมอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติลงนามร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในการละมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะโครงการดังกล่าวค่ะเขามีเป้าหมายนะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางค่ะคุณผู้ฟังให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะคะประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรเป็นต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอีกทั้งยังช่วยผลักดันเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตามความตกลงนาปารีสนะคะและยุทธศาสตร์ชาติค่ะซึ่งโครงการมีมูลค่ารวมนะคะ 32.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,050 ล้านบาทคุณผู้ฟังโดยได้รับเงินให้เปล่านะคะจากกองทุนสนับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะคะ 3.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 102.86 ล้านบาทค่ะร่วมกับเงินลงทุนและบริจาคสมทบจากการเคหะแล้วก็กฟผ.ในการมีกรอบดำเนินงาน5ปีค่ะบังคับใช้ปี2569ถึง2572นะคะและขยายระยะเวลาตามความตกลงค่ะคุณผู้ฟังรายละเอียดหญิงพัฒดารัตน์ท่านก็ระบุนะคะว่าในโครงการนี้ค่ะจะมี3กิจกรรมหลักก็คือ1พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ขยายผลการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะคะ2คือดึงสถาบันการเงินจัดตั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะเพื่อให้ประชาชนรายได้น้อยปานกลางกู้ซื้อหรือว่าสร้างบ้านประหยัดพลังงานนะคะและ3พัฒนาบุคลากรอบรมเทคนิคการออกแบบอาคารสีเขียวแก่บุคลากรและรณรงค์ประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะร่างบันทึกข้อตกลงนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศและกฤษฎีกาเห็นสอดคล้องกันนะคะว่าเป็นการตกลงระดับหน่วยงานรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศค่ะไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ไม่มีภาระงบประมาณเพิ่มค่ะที่รัฐบาลต้องจ่ายนะคะรวมทั้งผ่านการตรวจร่างทางกฎหมายจากอัยการสูงสุดแล้วค่ะมาติดตามกันต่อกับรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2559ลดเงื่อนไขที่อาจทำให้อาจทำให้คนนั้นเดือดร้อนหลุดสิทธิ์นะคะก็ย้ำค่ะเกณฑ์ใหม่ใช้ตรวจผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ 5.01 ล้านคนนะคะก็ประกาศผลค่ะ30กันยายนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ค่ะโดยนางสาวรัฐดาเพื่อวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะก็เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะกระตุ้นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559เพิ่มเติมนะคะโดยทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติบางส่วนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและก็สภาพความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นนะคะหลังพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางประการอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกับคุณผู้ฟังสำหรับหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงในครั้งนี้นะคะประเด็นแรกเลยก็คือเกณฑ์นักเรียนและนักศึกษาค่ะโดยเสนอให้ไม่นับนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้สถานะการเรียนในลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังประเด็นที่2นะคะก็คือเกณฑ์การเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการค่ะโดยเสนอให้ยกเว้นกรณีที่เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเพื่อไม่ให้การมีชื่ออยู่ในกิจการประเภทดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะประเด็นที่3ค่ะก็คือเกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์
และตราสารหนี้นะคะโดยเสนอให้ผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมทุกบัญชีนะคะไม่เกิน 5,000 บาทไม่ถูกตัดสิทธิ์ค่ะเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้หรือว่ามีตราสารหนี้รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะคะเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นนะคะว่าเงินลงทุนในระดับดังกล่าวมีมูลค่าต่ำค่ะแล้วก็การเปิดบัญชีลงทุนอาจเป็นเพียงช่องทางการออมระยะยาวไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงนะคะส่วนประเด็นที่4ค่ะก็คือ เกณฑ์การถือครองรถนะคะโดยเสนอให้ไม่นำในเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงแล้วก็มีรถสะสมตามชนิดแบบแล้วก็รุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะขณะที่รถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกิน20ปีนะคะนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกจะได้รับการยกเว้นในลักษณะเดียวกันค่ะเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถสะสมตามประกาศกรมการขนส่งทางบกนะคะด้วยทั้งนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องการปรับแนวทางตรวจสอบเกณฑ์หนี้สินให้สะท้อนภาระหนี้ที่แท้จริงมากขึ้นนะคะโดยกรณีสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธ.ก.ส.ที่ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ถูกบันทึกเป็นสินเชื่อประเภทอื่นจะให้ทางธ.ก.ส.ค่ะแยกส่งเฉพาะยอดหนี้ในส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรให้กระทรวงการคลังนำมาประเมินผลนะคะขณะที่สินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งผู้แทนมัสยิดเป็นผู้ลงนามแทนชุมชนค่ะจะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อตัดสิทธิ์ผู้แทนมัสยิดนะคะเนื่องจากไม่ได้เป็นการกู้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลค่ะคุณผู้ฟังส่วนวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ที่ถูกส่งไปยังบริษัทนะคะข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดแล้วก็อาจถูกนำถูกนับซ้ำกับสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินโดยตรงนะคะจะไม่นำวงเงินค้ำประกันนะคะที่ยังไม่มีภาระหนี้คงค้างจริงมารวมคำนวณเป็นภาระหนี้ของผู้ลงทะเบียนค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยที่ประชาชนควรทำความเข้าใจก็คือการนำหลักเกณฑ์ที่ทบทวนใหม่เนี่ยมาใช้กับรอบทบทวนสิทธิ์นะคะโดยขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2559ค่ะมีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติที่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะ 5,111,678 คนค่ะแล้วก็มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติที่ไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะ 4,302,575 คนค่ะส่วนผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะ 5,111,678 คนคณะกรรมการกำหนดนะคะให้สามารถแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้ถึงวันที่20กันยายน2559ค่ะแล้วก็จะนำข้อมูลของผู้ขอทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ค่ะไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ทบทวนใหม่นะคะคณะรัฐมนตรีมีให้ความเห็นชอบนะก่อนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2559นะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้จะมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันนะคะอีกช่วงหนึ่งกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีการได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารการรัฐบาลก็ได้มีการประชุมครม.ก็อนุมัตินะคะในเรื่องของขยายเวลานะโครงการชยุทัยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทในเวลา2เดือนคุณผู้ฟังเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตนี่ก็3ระลอกเริ่ม1ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายเอกติณิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.ก็มีมตินะคะเห็นชอบในเรื่องของการขยายโครงการชยุทัยพลัสเพิ่มเติมไปอีก2เดือนนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าชีพจากวิกฤต3ระลอกค่ะได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนลดลงค่ะโดยจะให้เงินนะครับโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานค่ะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะคะในส่วนของ200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยก็เหลือประมาณนะ 43,000 ล้านบาทมาใช้คุณผู้ฟังก็เขาจะแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนนะก็คือเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเนี่ยก็เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็โครงการชยุทัยพลัส60-40นะครับเติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์กันได้เลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะโดยประชาชนผู้อยู่ในเค้าเรียกว่าผู้อยู่ใช้โครงการในส่วน60-40เดิมเนี่ยรวมไปถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยก็สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องนะคะในวันที่1-15ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังส่วนผู้ประกอบการนะคะร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์ที่สิทธิ์บัตรสการแห่งรัฐแล้วก็เปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน60-40ค่ะส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้มันสามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคนนะคะทั้งด้านของนายรัฐวรนแสงสนิทกระทรวงการคลังก็ย้ำเลยค่ะว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังนะคะให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดค่ะด้วยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้นะคะเป็นเงินที่เหลือนะจากแผนงานส่วนที่1ของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกคุณผู้ฟังนะคะโดยยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนที่1อย่างแน่นอนค่ะทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะเพื่อนการสำนักงานเศรษฐกิจกลางในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ยังได้หารือนะกับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการชยุทัยพลัส60-40ในระบบเป่าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรการแห่งรัฐมาเขาเรียกว่าให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องค่ะเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะท่านรัฐมนตรีพระดอนกันบ้างก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจัดสรรงบประมาณปี2570นะคะเพิ่มสภาพคล่องให้กับทางกยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วนะคะพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกประมาณกว่า2ล้าน6แสนรายคุณผู้ฟังซึ่งวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เนี่ยล่าช้าในการที่โอนเงินนะคะกับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาเนี่ยถูกครูตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหาเนี้ยไปหารือกับทางนายอิทธินิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วค่ะก็จะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569นะคะที่ไม่เพียงพอค่ะทางรัฐบาลเองเนี่ยให้ความสำคัญนะโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับทางกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะคะจาก 5,000 ล้านบาทนั้นเป็น 9,000 ล้านบาทค่ะซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้นะคะเพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปค่ะคุณผู้ฟังสำหรับปัญหาหลักเลยของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็คือการที่ผู้กู้ยืมในระบบถึง3ล้าน6แสนคนแต่ไม่เพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะแล้วก็ชำระหนี้ต่างกับ

วลาส่วนผู้ที่เขาเรียกว่าผิดนัดชำระหนี้อีกประมาณ2,600,000 คนเนี่ยหรือว่าคิดเป็นร้อยละ60เลยนะคะที่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนค่ะแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได้ค่ะแล้วจากนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะว่าประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในเรื่องเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่นะของกองทุนที่จะต้องประสานงานแล้วก็ตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยค่ะโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งคือมหาวิทยาลัยนะคะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีเกิดขึ้นและติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรือดีหงสากุลและวันนี้มีงานมาติดตามข่าวสารจะเสมาสองเผยข่าวดีนะคะที่ชุมครม.ไฟเขียวคืนสิทธิ์ปัจจุบันแห่งราชนักเรียนนักศึกษาอาชีวะกศร.ค่ะซึ่งทางท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเปิดเผยว่าทาง

ครม.ก็มีมติเห็นชอบนะในเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการประสบการณ์แห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็ผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกสกรค่ะที่รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมค่ะซึ่งท่านอัครนันท์ท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามเร่งผลักดันให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขมาโดยตลอดนะคะเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เรียนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนเนี่ยต้องเผชิญกับเรียกว่าทางเลือกที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะคือการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการแห่งของรัฐคุณผู้ฟังซึ่งท่านอัครนันท์ก็เลยบอกว่าวันนี้ดีใจนะที่สามารถนำข้อดีนี้มาบอกกับนักเรียนและผู้เรียนกสกรได้นะคะว่าครม.เห็นชอบแล้วนะแนวทางในเรื่องการคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาแล้วค่ะเด็กคนหนึ่งไม่ควรที่จะต้องเลือกขาดระหว่างอนาคตทางการศึกษาของตนเองกับสถานการณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งอยากเห็นนะว่าเด็กทุกคนเนี่ยได้เรียนต่อแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างอนาคตของตนเองค่ะโดยไม่ต้องกังวลนะคะว่าเรียนแล้วสิทธิครอบครัวพึงได้พึงพาอยู่นั้นมันจะหายไปนะเพราะว่าหน้าที่ของรัฐก็คือการสร้างโอกาสไม่ใช่ให้ทำให้เด็กนั้นต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งท่านอัครนันท์ก็เลยบอกอีกนะว่าสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีฐานะสกิลเปราะบางนะเงินจากประกันแห่งรัฐมีความหมายมากนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระนะคะค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้วก็ช่วยให้เด็กนะสามารถที่จะเดินหน้าศึกษาต่อได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ไม่ได้อย่างเห็นนะว่าเด็กคนนึงจะต้องมาบอกว่าผมขอหยุดเรียนเพราะว่าเรียนแล้วจะเสียสิทธิ์วันนี้นะคะจะพยายามแก้ตรงนี้นะคะซึ่งท่านอัครนันท์ก็เลยบอกว่าอยากบอกให้กับเด็กๆนะคะได้ทราบไว้ว่าขอให้เดินหน้าต่อนะอย่าทิ้งการศึกษาแล้วก็อย่าทิ้งอนาคตของตนเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งท่านอัครนันท์ก็เลยบอกอีกนะคะว่าการขึ้นสิทธิ์ประกันแห่งรัฐครั้งนี้ยังถือเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะในการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาสามารถที่จะกลับเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเด็กที่ต้องหยุดเรียนจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและก็ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยก็จะลดอุปสรรคดังกล่าวค่ะเพื่อให้เด็กมีโอกาสกลับมาเรียนต่อแล้วก็เดินหน้าสร้างอนาคตของตนเองได้ซึ่งก็ไม่ได้อยากให้มีเด็กคนไหนเนี่ยต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะครอบครัวมีภาระหรือว่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ก็เมื่อมีแนวทางเนาะในเรื่องการช่วยลดภาระได้เนี่ยก็อยากจะให้เด็กที่หลุดจากระบบไปแล้วค่ะกลับมาเรียนอีกครั้งค่ะเพราะว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ควรหมดไปเพียงเพราะว่าข้อจำกัดทางเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อให้อาการพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงค่ะแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเดี๋ยวมาติดตามการตอบราคาสุดท้ายนะคะในวันนี้ก็คือทางรองโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงในกรณีที่ท่านนายกเองเนี่ยไม่รับรองเสียร่างกฎหมายพร้อมเผยว่าพิจารณารอบด้านหวั่นซ้ำซ้อนการทำงานแล้วก็เพิ่มงบประมาณค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวรดิดาเพิ่มวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงผลหน้าการประชุมการผลการประชุมครม.นะคะถึงกรณีที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ไม่ได้ให้การรับรองนะร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนะคะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกเองก็ลงนามนะจะลงนามนั้นได้มีข้อความเห็นค่ะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลกฎหมายก็ประมาณผลกระทบของประชาชนเข้ามาประกอบกับวินัยนะคะจึงทำให้เขาเรียกว่าการปัดตกในครั้งนี้เป็นการปัดตกที่มีเหตุและผลคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะร่างพรบ.ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือว่าทักก้าแม้รัฐบาลจะเห็นด้วยกับการเขาว่าหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์แต่ว่าหลายหน่วยงานมีความกังวลว่าการตั้งสำนักงานและคณะกรรมการและสาขาขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานเดิมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มงบประมาณแล้วก็จะทำให้ควรเอาข้อสังเกตเหล่านี้มานำมาปรับปรุงค่ะส่วนกรณีร่างแก้ไขพรบการพนันเนี่ยประเด็นกีฬาสกอร์นะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนด้านพัฒนาการกีฬานะแต่ว่าร่างที่เสนอนี้ค่ะเป็นเพียงการแก้กฎหมายบางส่วนในขณะโดยขณะนี้ทางกรมมหาดไทยนะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำลังเรื่องปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันนะคะแล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อส่งเสริมพัฒนากีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงแล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนคุณจะฟังดังนั้นเนี่ยการที่ไม่ได้ให้คำรับรองกฎหมายในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าการพิจารณาตามข้อมูลแล้วก็ความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบตามมาในภายหลังค่ะนี่เป็นรายข่าวสารทั้งหมดในรายการสาระสารพันกับสทช.ที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะไทยนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกทางส่วนนี้ค่ะดิฉันเดวิดีมฝากคนต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะเพื่อใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ามรายละเอียดครับ
1: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
5: นายเสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ105หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยางเทียนรายงาน
0: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
6: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันกาเอ็มตุลีมุขมนตรี

0: แห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
4: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
6: ่เท่ากับ2สิลูก
5: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
6: ่4ไงลูก
5: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
6: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
5: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
6: ่อไอ้ยะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
9: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รมการขนส่งก็ฝากมาอีกหนึ่งวันนะครับกับวัยรุ่นและไม่ใช่วัยรุ่นนะครับนะรุ่นไหนล่ะรุ่นเดอะว่างั้นโดยเฉพาะรุ่นเก๋าว่างั้นนะขับรถจนเก๋าแล้วไม่ใช่เก๋านะเก๋าว่างั้นมีความชำนาญคล่องบ่องไวกับการขับรถบนท้องถนนนะครับนะไม่เคยมีใครชนและไม่เคยชนใครว่างั้นแม้แต่แมลงวีแมลงวันก็ยังไม่ชนมันว่างั้นแสดงว่าขับช้าพอสมควรเลยมันบินหนีไปก่อนนะครับนะเอาสายร่วมรายการก่อนกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสวัสดีครับ
1: วันนี้ก็คุณที่ชัยหนุ่มโคกเขาเขากระโดงครับ
0: ครับหนุ่มโคกเขาเขากระโดงครับ
1: ขอเพลงหน่อยครับ
0: ครับเพลงชื่อ
1: มนดลใจ
0: มนดลใจเนาะ
1: ครับของพระเอกมอลำร้องทั้งคู่ผู้ชายร้องคู่ครับ
0: ร้องคู่เนาะครับผมได้ได้ได้ครับ
1: ขอฟังเลยนะครับ
0: ครับมอบให้ใครเอ่ย
1: ผมว่าพี่หนุ่มน้องกาคนล้อหล่อ
0: ครับผม
1: พี่สาวเมืองแฝกสาวละม่ำหมู่สามคนสวยสาวชุมทองยายนักโมสาวกระสังพี่สาวกระสัง
0: ครับ
1: แล้วก็สาวน้องเอกมอลำเพื่อเสลียงคนงาม
0: ครับ คนงามงามจริงๆครับผม
1: แล้วผมขอพูดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ผมเห็นกับตามาแล้วผมไปส่งรถก๋วยเตี๋ยวส่งนี่ร้านเพื่ออยู่ไปเพื่อพยักนะครับ
0: โอ้เรื่องอะไรนะ
1: พวกที่มีผ้าขม่าคาดเอวอันตรายนะครับ
0: ผ้าขม่าคาดเอวอันตรายเป็นยังไงนะ
1: ครับผมเห็นกับตามาแล้วครับ
0: เป็นยังไงนะคนนั้นเป็นยังไง
1: คือว่ายายกับตาส่งหลานไปโรงเรียนตานั่งข้างหลังยายคนขี่เจอยายใส่หมวกกันน็อกหลานก็นั่งข้างหน้าหลานนั่งข้าง
0: ครับ
1: ผ้าขม่ามันลุดล้อคว่ำเลยครับ
0: โอ้พันล้อรถจักรยานยนต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้ได้เจอด้วยจริงๆอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ใช่ไหมนี
1: ่นั่นแหละผมเห็นกับตามาแล้วครับ
0: โอ้อันตรายอันตรายครับพาเข้ามา
1: เตะมีมานานเกะเสียชีวิตผมไปส่งก๋วยเตี๋ยวนะครับ
0: โอ้ล้มจนหัวฟาดเสียชีวิตไปเลยบ
1: ่ครับล็อกพื้นไปเลยนี่ผมไปจอดช่วยผู้หากู้หน่วยกู้ไปคร
0: ับ โอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยเน
1: า
0: ะ
1: กลางหน้าผมกำลังส่งก๋วยเตี๋ยวข่าวเขตชุมชนนะครับทีมเพื่อพยักษ์ครับ
0: ผ้าขม้าพาดคอหรือมัดเอวไม่แน่ใจเนาะ
1: มัดเอวมัดเอว
0: มัดเอว
1: ล้อรถ
0: มันก็ไปพันซีล้อรถใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เนาะนี่อันตรายความที่ผมเคยกล่าวไว้
1: นี่เห็นกับตามาจริงๆเลยครับเรื่องจริงเลยครับ
0: นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
1: ครับตากลางหน้าผมต้องโทรหาหน่วยกู้ภัยมา
0: อ๋อมาช่วย
1: ตั้งรถกลางหน้ารถผมไปส่งรถก๋วยเตี๋ยวนะครับ
0: โอ้ครับผม
1: ครับครั้งนี้สวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณประสบการณ์จริงนะครับนะจากทางหนุ่มโคกเขาเจ้าสำราญเจ้าสำเริงนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะนี่เป็นประสบการณ์สำหรับผู้ที่อาจจะประสบด้วยตัวเองนะครับนะบางคนก็ประสบด้วยตัวเองก็คือมันพันจริงๆเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเชือกรองเท้าผ้าขม้ากระโปรงสบงจีวรสิ่งของที่มีการเรียกว่ารุ่ยรุ่มร่ำนะไปพันซีล้อรถจักรยานยนต์นะครับอันตรายที่สุดนะครับทำให้มีการถูกดึงไปทันทียิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่มันจะยิ่งดึงเร็วแล้วก็ฟาดด้วยแรงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับยายน้อยนโมครับผม
2: ได้ยินหนุ่มโคกเขาเจ้าจำเริงพูดยายก็เคยเห็นเหมือนกัน
0: โอ้อันตราย
2: ผ้าขม่าค่ะผ้าโคนะนะ
0: ผ้าโคมันดึงคอลงไปเลยใช่ไหมนี่
2: จะดึงคอลงไปคนก็ล้มหัวกระแทกกับลาดยางเด็กก็ไม่ตายหรอกนะนอนติดเตียงอยู่นี
0: ่เรื่องอะไร
2: เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ทุกวัน
0: ครับผมอันตรายเนี่ยผ้าขม้า
2: ผ้าขม้าอาจารย์เนี่ยอันตรายจริงๆเนื้อนี
0: ่เนาะครับนะเป็นประสบการณ
2: ์ครับ
0: เพลงสดใ
2: จนางเหมือนทางรถของ
0: ใจ
2: ชนะ
0: เ
2: หมือ
0: น
2: โต๊ด
0: ใจนางเหมือนทางรถ
2: จ้าเพลงใจ
0: ใจนางเหมือนทางรถ
2: จ้าก็มาโอย
0: ชัยชนะบุญโชคครับ
2: พงศ์ที่จริงจริงรถก็โอยมืออโอยสังเกตโอยกล้องทูเด้งค่ะเนื้อกับโปร่งเวงแบบนี้โอยแบบนี
0: ้ต้องสลิดกับโปร่งใกล้ๆใช่ไหม
2: จ้า
0: คนสลิดกับโปร่งใกล้ๆ
2: ได้ไอ้ที่กับโปร่งใกล้ๆพร้อมกับเคลียร์คอ
0: ตัวจึงเวงตั้งรึดตัว กูใส่ใกล้ๆบาคลิกก็กิมทากิมเทาอีตะเด้ง
2: บาคลิกก็ตะบ้านคือชุดไฟน้ำอาบน้ำกับบ้านก
0: ับญาติเน
2: าะอันนี้ยายหยอก
0: เลยหยอกๆกันไปหยอกๆครับครับ
2: ก็ขอบคุณหนุ่มสำเริงที่มอบเพลงให้ยายนโมยายนโมก็มอบให้คืน
0: ครับ
2: จ้าแล้วก็สวทุกท่านนะคะแล้วก็คุณปิ่นด้วยจ้าที่17นี่แหละจะได้เจอกันค่ะ
0: 17โอ้ครับผมครับเดี๋ยวจัดให้โอ้ครับผมครับขอบคุณยายน้องนโมนะครับประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งท่านนะครับนี่นะกับประสบการณ์กับเรื่องการขับรถจักรยานยนต์เนาะเราไม่มีรถเก๋งเป็นอย่างนี้ลำบากนะส่วนใหญ่จะเป็นกับประชาชนที่อาจจะต้องใช้รถจักรยานยนต์นะครับกับสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะนำพาไปนะรถจักรยานยนต์เนี่ยมันมีที่เก็บที่วางค่อนข้างจะจำกัดนะครับนะบางทีตะกร้าหน้าก็โอ้ยมีนิดเดียวหอบพรุงพรังใส่ของเต็มนะครับก็เป็นปัญหาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณเตียน
0: ครับผมสวัสดีครับบุเรียนที่รักครับผม
2: อย่าฟังแล้วก็น่ากลัวเด้เนาะ
0: น่ากลัวจริงๆเลยนี่
2: อุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลานั่นแหละ
0: นั่นแหละมันที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดอะที่ผมเคยกล่าวไว้ในรายการครับนั่นแหละ
2: ขอเพลงไปแล้วนะพิมพ์ไปแล้วเด้ออ
0: ๋ออยู่ในไลน์ในเฟซ
2: เพลงวันเกษียณเด้อของเสกสรรสรยุทธ
0: โอ้ได้
2: วันเกษียณ
0: เพลงวันเกษียณ
2: มอบให้ยายน้องนโมด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็บ่าวสำเริงเด้อที่มอบเพลงให้นะ
0: โอ้ครับ
2: อยากเห็นจังเลยหนุ่มน้องตาดกันหนุ่มโคกเขาใครจะหล่อกว่ากันเน
0: า
2: ะ
0: โอ้หล่อมาเพชร
2: คู่กว่ากันเนาะแล้วมอบให้หลานสาวยโมน้องสาวหมู่3ด้วยแล้วก็ช่างก่อสร้างหลังสวทด้วยทุกคน
0: ครับผมครับ
2: มอบให้วัยเกษียณทุกคนนั่นแหละ
0: อ
2: ืมรอหน้าใหม่เด้อคุณตีน
0: ครับผมวัยเกษียณเช่นกันครับผม
2: แค่นี้แหละสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมนะมอบเสียงเพลงทุกเพลงถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะกับบริการนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ทีมงานก่อสร้างนะครับนะก็ทำงานในความเข้มแข็งเป็นกำลังใจให้นะครับนะทีมงานช่างจังเมืองฝางนะครับช่างรุ่งช่างสุขช่างแดงช่างสมปองช่างคันชิดนะครับช่างสอนรามเหมือนกันนะบุญหลายบุญถึงเนาะนี่คุณพ่อสะออนเหมือนกันเนาะนะแล้วก็ช่างสุขนะมอบไปถึงน้องกุ้งด้วยเนาะนะครับนี่สายร่วมต่อมาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวิศัยรายมาใหม
0: ่อ๋อมาใหม่
3: นอนไม่หลับ
0: อ๋อไม่ได้หน้าใหม่นอนไม่หลับ
3: ไม่ได้มองให้แฟนเพลงนอนไม่หลับ
0: โอ้เป็นอย่างนั้นไปอ๋อโอเคครับเอามอบไปครับ
3: เพลง
0: ของ
3: รางใหม่แล้ว
0: ครับ
3: จำได้ไหมเพลงอะไร
0: โอ้จำไม่ได้บอกใหม่ก็ได
3: ้บอกใหม่เขาได้ยินไหม
0: ได้ยินเขายิ่งได้ยิน
3: เพลงนี้มันเขาได้ยินเดียวเขาจะ
0: ว่าขอเพลงอะไรฮักอ้ายอยู่แต่หนูมีแฟนแล้ว
3: ฮักอ้ายอยู
0: ่
3: แต่หนูมีผัว
0: นั่นเป็นอย่าง
3: น
0: ั้นไปนั่นแหละถึงว่าขอเพลงขอเพลงแต่แปลกๆยิ่งกว่าเขานั่นแหละ
3: นั่นแหละกลัวเขาจะมันไส้อ
0: ่
3: ะ
0: นะก็อย่าไปขอว่างั้น
3: ไม่เพลงมันไม่ละมุกหรอกเพลงมันสุภาพอยู่
0: อ๋อแต่เป็นชื่อเพลงเฉยใช่ไหมอืมครับ
3: ถ้าคนเขามันไส้เนาะเพราะว่าฮักอายุแต่หนูมีผัว
0: โอเคได้เดี๋ยวจะดูให้เนาะ
3: ไปเป็นได้นะคือกันเป็นพี่เป็นน้องได
0: ้ครับผมครับ
3: ได้ไม่ก็ว่างนั่นแหละไม่ได้มีอะไรกันหรอก
0: โอเค
3: คร
0: ับ
3: เนาะแสงสุดท้ายเนาะ
0: ครับผม
3: มอบลืม
0: เอายังไม่มอบ
3: เอาให้ร้านต่อยำโมเบา
0: ๆครับ
3: คุณมันเท้านักนัก
0: อืม
3: ร้านไอ้ยายนำโมตัดละนิดหน่อย
0: อือฮึ
3: ก็ไม่ให้เยอะ
0: ครับ
3: แค่นิดหน่อยพอทุกเพียงซ้ายเนาะ
0: ครับผมครับ
3: ยิ้มเจอกันนะยายนำโม
0: อืม
3: มาไหมอ
0: ่ะฮะ
3: ยายนำโมเรายิ้มเจอกันนะ
0: 27เจอกันอยู่แล้วนะโมก็จะมาว่างั้น
3: ยายนโมมาไหมอ
0: ่
3: ะ
0: มาย
3: ายนโมมาจะไปถ้ายายนโมไม่มาไม่ไป
0: ไอ้ยะไปยังงั้นไป
3: ไอ้ยะเนี่ยสวัสดีครับ
0: ครับผมนะขอบคุณหนุ่มเมืองโพนะครับไม่มาไม่ไปไม่มาโอ้ยใครจะมาใครจะไปก็เชิญชวนทุกท่านกันแล้วกันนะครับนะก็27เนี่ยจะภาพคุณพี่มันทำสำรันใจว่างั้นสวัสดีครับผม
4: สวัสดีจ้าน้องติน
0: สวัสดีครับพี่บรรเทาครับผมมีอะไรจะ
4: เสียงขอเพลงคนอื่นชื่อเพลงคนอื่นน่ะมันก็ดูดีอยู่แต่ว่าเพลงตะโพนี่สะดุ้งเลยแหละแต่เพลงนี
0: ้นั่น
4: แหละมีแต่เพลงผัวผัวเมียเมียแล้วเวลาพอแกโทรมาปุ๊บนี่คิดเอาไว้เลยแกต้องขอเพลงจำพวกผัวผัวเมียเมียก็จริงไม่ถูกแต่หวยน้องตินเลย
0: นั่นแหละ
4: ทายทีไรนี่ไม่เคยผิดหวังเลยว่าตะโพจะขอเพลงแนวนี้เนี่ย
0: นั่นแหละก็เขาเคยมีมาแล้วหรือว่าเขาอยากจะมีอีกหรือยังไงไม่แน่ใจหนุ่มเมืองโพ
4: เดี๋ยววันที่27นี่มาดูตัวจริงแกกันแล้วกัน
0: โอเคนะ
4: ถ้าเกิดตะโพ
0: ใครถูกใจขอไปเลยนะ
4: พวกยายยายป้าป้าน่ะเขานัดกันเรียบร้อยแล้วแหละวันที่27แล้วทีนี้เขาก็รอลุ้นว่าตะโพจะมาจริงไห
0: ม
4: ถ้าตะโพพูดแล้วไม่มาจริงเขาจะตัดขาดเขาจะไม่ให้เกเขาจะไม่มอบเพลงให้เกแล้วเกก็ไม่ต้องมอบเพลงให้เขาด้วย
0: แล้วบอกไม่ต้องโทรเข้ามาสถานีเลยนะว่างั้นผมก็จะไม่รับ
4: เขาจะตัดขาดเกเพราะว่าเกสัญญาเอาไว้ว่าเกจะซื้อลูกชิ้นมา3กิโล
0: โอ้3กิโลโอ้ขอบคุณมากเลย
4: เกพูดตอนแรกเกบอกจะเอามา3กิโลแต่ว่า3กิโลนี่ไม่มีปัญหาจะเอามาหรือไม่เอามาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เกพูดจริงทำจริงว่าจะมาก็คือต้องมาถ้าเกไม่มาตามคำพูดเกดไม่ต้องมอบเพลงให้วัยสอสอไม่ใช่สอวอทั้งหลายป้าแล้วก็ไม่ต้องมอบเพลงให้ป้าบรรเทาหนักๆด้วยถ้าเกดไม่มาจริงต้องตัดต้องเด็ดขาดเนาะน้องตินเนาะ
0: เป็นกฎ
4: ระเบียบ
0: เป็
4: นกฎระเบียบ
0: ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ประเดี๋ยวนี้แหละโอเคในเมืองโพ
4: สวัสดีจ้ะ
0: ครับผมนะขอบคุณพี่บรรเทาสุวรรณใจนะครับกฎเหล็กนะถึงพี่ถึงหนุ่มเมืองโพสายต่อไปสายต่อมาเขาจะคุยเรื่องสาระความรู้คงจะไม่ได้มั้งมานี่สวัสดีครับผม
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับหลาน

0: จมูกครับผมสวัสดีครับ
1: อ๋อใกล้จะถึงวันเกษียณแล้วเนาะ
0: ครับผมใกล้แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงนับเวลาถอยหลังไม่กี่ชั่วโมงครับผม
1: นี่ไม่ต้องนับหรอกคิดว่าเราอยู่ด้วยกันไปนานๆ
0: อ๋อก็อยู่ไปเรื่อยๆนี่แหละไม่ไปไหนดอกแถวๆนี่แหละครับผม
1: จ้าจังอยู่ในใจเสมอนั่นแหละคุณปีนะเนาะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณนะ
1: ค่ะเอาขอเพลงเอาขอเป็นแรงใจเอาคุณปีน
0: ขอเป็นแรงใจครับ
1: จ้าคุณปีนจะทำอะไรก็อันนี้โมก็ขอเป็นแรงใจนะคะ
0: ครับโอ้ขอบคุณเลย
1: ทีเดียวได้ยินพูดวันนั้นว่าทำอันเป็นทำน้ำยาเหนียวแล้วอุ้ยหลานเนี่ยโมชอบ
0: โอ้ชอบกินเคยกินไหมล่ะ
1: ชอบมากเลย
0: โอ้ถ้าชอบมากลองมาชิมที่วัดอินก็ได้นะ
1: ชอบเครื่องด้วยใส่กระเทียมใส่ผักชีผักกาดดอง
0: โอ้เหมือนเลยเหมือนเลย
1: ใส่แล้วต้มแล้วเวลาเราทำแล้วก็ใส่ตีนไก่ด้วยชอบ
0: ตีนไก่ด้วยเลือดไก่อีกเลือดไก่เลือดหมูเลือดไก่เลือดหมูไม่มีใจนะ
1: เลือดหมูเลือดไก่อันไหนก็ชอบอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: จ้าเอาเพลงไม่ได
0: ้ขอเป็นแรงใจ
1: ฟังไม่ได้ฟังเขาขอเอาขอเป็นแรงใจละเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไม่ทันช่วงนี้ก็ห้าโมงเย็นเนาะ
1: จ้า
0: ครับผม
1: พิเศษให้นมข้อเขารูปหล่อหน่อยเด้อ
0: ครับผมครับได้
1: จะก็ตาถึงแน่นอนว่าหลานยาโมคนอะไรนะจะว่าคนสวยคนงามตาถึงจริงๆ
0: เขาตาทิพย์เขามีตาทิพย
1: ์ให้แม่มันเท่าหน่อยเด้อ
0: ครับผมครับ
1: คุณแม่บุญเรียนแล้วก็ให้ทุกพ่อทุกแม่นะสามหมู่สามมาฟังอยู่หรือเปล่าหนุ่มบางโพก็ให้ไม่ให้มากหรอกนิดเดียวก็พอละ
0: ให้นิดเดียวก็พอ
1: เพราะว่าแกไม่เคยให้หลานยาโมเยอะนะให้นิดๆก็พอ
0: แกมีคนให้เยอะแล้ว
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ให้
0: ทุ
1: กเพียงทุกสายการคุณตีนเดี๋ยวพูดมาสายอื่นจะเผื่ออยากเข้าเหมือนกัน
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ให้กำลังใจคุณตีนนะคะ
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางสาวโคราชบ้านเองว่างั้นหลานยาโมฟังเพลงกันก่อนนะครับจากพี่บรรเทาสำรับใจแล้วก็ทางบุรีที่รักนะครับนี่เอาอีกหนึ่งสายก่อนสวัสดีครับผม
2: คุณเตียนค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับสาวละมาดเป็นไงมั่งทางโน้น
2: น้ำมาดมาถึงแล้วค่ะ
0: โอ้น้ำกำลังไหลมา
2: ใช่ค่ะ
0: มาจากทางไหน
2: เยอะเลยเยอะเลย
0: จากทางโคราชบ้านเองนู่นละมั่งมานี่
2: ไม่ใช่มันมาจากลำนางรองไงคะคุณตี
0: ลำนางรองโอ้มาตั้งไกลลำนางรองนู้นลำนางรอง
2: มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาไม่รู้มาจะส่งมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันจะผ่านลำมาดไปถึงนู้นไปถึงชุมพวงค่ะ
0: ส่งไปถึงอุบลนู่นแหละ
2: ส่งถึงอุบลแล้วก็พิมายช
0: ุ
2: มพวง
0: เนาะวีรัมก็ทางไหนเคนดงทางอะไรนี่มั้งเลยยังไงเนี่ย
2: ก็ไม่ร
0: ู้
2: สายนี่มันจะมาจากลำนางรองไงคะ
0: เต็มลำห้วยไหม
2: เป็นลำมาดลำกว้างๆนี่แหละคุณเจน
0: น้ำที่มาตอนนี้น่ะมันเต็มลำห้วยมันเต็มลำน้ำเล็มเต็มลำมาด
2: ยังไม่เต็มแต่มันจะล้นฝายแล้วเนี
0: ่
2: ย
0: โอ้
2: โหเขาไปหวานเนี่ยเขาไปจับมองจับปลาโอ้จับปลา
0: แสดงว่ามีน้ำมาแล้ว
2: ขายกันแล้ว
0: โอ้ดี
2: ใ
0: จด้ว
2: ย
0: ครับที่มีน้ำมา
2: พอได้ข้าวพอได้สูบได้ข้าวมั่งพอได
0: ้
2: ใส่ปุ๋ยข้าวพอได้ข้าวปลูกข้าวแนวคืนโอ้ย
0: เกือบจะสายไปซะแล้วเน
2: า
0: ะถ้าไม่มาเนี่ยไม่ได้กิน
2: สายไปซะแล้วถ้าคนเดียวต่อเพลงสักเพลง
0: ค
2: ่ะ
0: เพลงอะไรครับผม
2: ครูเกษียณของจ่าลอยอะค่ะคุณจีน
0: ครูเกษียณครับ
2: ไม่ใช่ค่ะของจ่าลอยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคได้ครับได
2: ้ค่ะไม่ได้ฟังช่วงนี้ก็ช่วงห้าโมงเย็น
0: ครับผม
2: ช่วงกลางเย็นก็ได้ค่ะขอให้พี่คุณบุญเรียนแล้วก็พี่ดีนพี่หลานสาวย่าโม
0: ครับ
2: แล้วก็พี่หนุ่มน้องตา
0: หนุ่มโคกขาว
2: เป็นหนุ่มโคกขาวกระโด
0: หนุ่มเมืองโพด้วยไปหนุ่มเมืองโพ
2: อ๋อก็ให้นิดหน่อย
0: นิดหน่อยเนาะโอเคครับผม
2: ค่ะให้น้องน้ำทิพย์ด้วย
0: ครับน้องน้ำทิพย์ครับ
2: น้องน้ำทิพย์อยู่ไกลฟังไม่ได้เมื่อวานนี้ได้ยินมอบเพลงให้พี่สาวลำมาดอยู
0: ่
2: ค่ะคุณเจี๊ยบให้ช่างที่ทำ
0: ก่อสร้างบ้านพักสถานีครับผม
2: โอ้ยพิเศษให้หนุ่มก่อสร้างด้วย
0: หนุ่มก่อสร้าง
2: หนุ่มก่อสร้างมีหนุ่มหรือเปล่า

0: เอาละ
1: โอ้หนุ่มก็มีสาวก็มีเยอะแยะเลยนี่
0: ให้ทั้งหนุ่มทั้งสาวครับ
1: ผมสาวๆก็เก่งนะเนี่ยเก่งหิ้วปูนไปเทโอ้โห
0: นะ
1: ครับผม
0: ก่อสร้างหนุ่มก่อสร้างค่ะ
1: ครับผม
0: ทุกสายพี่เจให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: ครับขอบคุณครับผม
0: ฟังด้วย
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณทางลำมาดกำลังมาเด้อน้ำตัวนี้ว่างั้นนะกำลังจะท่วมสปริงเวย์ท่วมทางข้ามว่างั้นนะฟังเพลงก่อนดีมั้ยเนาะพบเธอที่จันทบุรีสักเพลงก่อนเนาะ

พลงวันเกษียณนะครับเนี่ยนำมาจากทางคุณบุเรียนที่รักนะก็เป็นร่มโพร่มไทรลูกหลานตลอดไปก็แล้วกันนะครับยามที่เราเป็นผู้สูงอายุนะครับนะเขานับตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะนะบางคนมองดูหน้าตัวเองในกระจกเขานับเริ่มนับแล้วมั้งว่างั้นบางคนก็เลยวัยไปอีกก็ยังดูเด็กเนาะนะก็แล้วแต่คนมุมมองของแต่ละคนไปนะครับนะก็ให้เป็นที่รักของลูกๆหลานๆก็แล้วกันนะครับนะวัยที่เกษียณราชการ

็60ปีนะครับนะบริษัทไม่แน่ใจว่า55หรือเท่าไหร่เนาะนะครับนะแต่การให้เป็นผู้สูงอายุก็จะเริ่ม60ปีนั่นแหละนะครับนะก็ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับนะหลังจากไม่ได้ทำงานระบบราชการที่มีการจ้างงานต้องได้เงินเดือนต้องไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสถานที่ทำงานนะครับเมื่อเราไม่ได้ไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานในสถานที่ราชการแล้วก็ไปหาเพื่อนใหม่ เพื่อนรุ่นเดียวกันที่มีการเกษียณบ้างเนาะนะเองจบจะเองทำงานที่ไหนยังไงไปทักทายกันบางทีก็เพิ่งเจอกันนะเองอยู่ที่นู่นที่นี่อะไรตรงนั้นนะครับนะต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดต่างตำบลต่างอำเภอนะครับนะก็นัดเจอกันพูดคุยกันบ้างนะครับยามวัยที่เราไม่ได้ไปทำงานแล้วเนาะเวลาว่างก็อาจจะมากขึ้นนะครับนะทำงานตามใจฉันนะครับคือชีวิตของฉันนะครับจะเลือกเวลาไหนไปทางไหนก็อาจจะเลือกได้นะครับนะแต่ถ้าอยู่ในช่วงของการทำงานระบบระเบียบราชการก็จำกัดช่วงเวลา 8:30 ถึง 4:30 อะไรทำนองนั้นนะครับนะสวทเราก็ไม่จำกัดเวลานะครับนะบางคนก็กลางคืนบางคนก็กลางวันนะบางคนก็ทำทั้งวันทั้งคืนเหมือนช่างนี่ก็ไม่มีวันพักวันผ่อนเนาะแต่มีการสับเปลี่ยนกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของภาระหน้าที่การงานของระบบราชการก็แต่ละหน่วยงานไปนะครับนะระบบทางอำเภอเนาะก็อีกแบบนึงนะครับสวทเราเปิด24ชั่วโมงแต่เปิดสถานีจริงๆก็นี่แหละครับนะ 5:00 จนถึงเที่ยงคืนนอกนั้นก็ต่ออยู่เวรอยู่ยามกันเฝ้ากันบ้างเนาะนะครับในสถานีเราก็ทำงานเพื่อที่จะเป็นการบริการข่าวสารข้อมูลเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเสียงที่เป็นข่าวสารนะครับนะรูปแบบของ Facebook นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเนาะนะในข่าวในบางรายการนะครับแล้วรูปแบบของ TikTok เนาะก็มีนะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะผมก็งงเหมือนกันเนี่ยคนรุ่นเก่าไม่ค่อยจะรู้จักนะของ TikTok และจะมี X อะไรของใครอุ๊ยเนาะโปรแกรมมันเยอะแยะมากมายนะครับนี่เราก็ใช้เทคโนโลยีอย่างนี้แหละครับที่ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ก็ถ้าเราศึกษากันไปก็อาจจะเรียนรู้กันได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยคนรุ่นใหม่จะรู้ได้ไวคนรุ่นเก่าก็อาจจะช้าหน่อยก็ค่อยๆไปกันแล้วกันนะครับอารามบุตรเยอะไปแล้ว ฟังเพลงดีกว่านะครับทาง Facebook มีผู้ชมมีเพิ่มเติมไหมนะดูสักหน่อยสักนิดนะครับนะรายการวันนี้อาจจะไปแบบสบายๆก็แล้วกันว่าจะคุยเรื่องของกรมการขนส่งทางบกไม่คุยละวันนี้ คุยเรื่องอื่นๆดีกว่าคุณบุญเรียนที่รักขอเพลงวันเกษียณของศึกษาเปิดไปแล้วนะครับนะพี่มะเทาขอเพลงพบเธอจันทบุรีนะครับพี่มะเทาว่าเรียกคำนี้ได้ถึงวันที่30เด้อหลังจากนั้นไม่ให้เรียกเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มสกราวหลานทรายเจ้าของสวนผลไม้สวนผลไม้ไม่มีรอดสักต้นตายหมดมีแต่ต้นยางพาราว่างั้นคุณภูมิของสิบชาตินะครับสวัสดีน้องตินนะครับนะขอเพลงอยากตามไปบ้านพิเศษหนุ่มน้องตาดนะครับนะแล้วก็หล่อหน้าใหม่กับคุณลิตเดียวนะครับพระรุ่งขดิยาอังกูลกุลนะครับนะร่วมรับชมรับฟังแล้วเนาะมากับข้อมูลข่าวสารยาวเหยียดผมอาจจะอ่านไม่หมดเยอะแยะยาวเกินไปเนาะนะครับนี่นี่เอาข้อนี้ดีกว่าเนาะนะพระรุ่งอติยะอังกุลกุลท่านบอกว่าสัญญาณเตือนจากธรรมชาตินะครับอุณหภูมิโลกก็จะสูงขึ้นมาน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายว่างั้นนะเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับนะก็สภาพอากาศแปรปรวนนะท่านก็บอกอย่างนี้เนาะก็เป็นไปตามที่ท่านบอกกล่าวมานะครับทางเฟซบุ๊กนะครับปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะยังไงต่อเมื่อกี้นี่นะครับก็ลดเรื่องของการใช้พลาสติกลงได้บ้างเป็นการดีนะครับนะท่านก็ฝากเตือนมาเนาะนะครับนี่ประมาณนี้เนาะเอาฟังเพลงดีกว่านะเพลงจากทางไหนหนุ่มเมืองโพนะผมโหลืมพิมพ์เพลงไป ลืมพิมพ์เพลงเนาะเพลงฮักอ้ายอะไรเนี่ยฮักอ้ายอยู่ว่างั้นนะครับนะแต่อะไรนะแต่หนูมีผัวแล้วนะว่าไปนั่นนะไม่แบ่งให้หนุ่มบางโพบ้างเลย นะว่าไปเรื่องบทเพลงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะก็อาจจะเป็นชื่อเพลงที่อาจจะไม่เพราะนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นก็ลองฟังพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับกระผม

มนต์คาถาให้เธอมาดลใจมาเป็นที่รักของเราก็แล้วกันเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับบทเพลงมนต์ดลใจนะครับเพลงร้องคู่จากหนุ่มโคเขาแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับมอบทุกเสียงทุกสายด้วยก็แล้วกันนะครับนะช่วงท้ายรายการนะครับนะฝากเตือนทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับในทุกรูปแบบบนท้องถนนนะก็ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทก็แล้วกันนะครับนะซึ่งทางดันยโมก็โทรมาพูดคุยเรื่องของเด็กขับรถจักรยานยนต์นะครับนี่เนาะอาจจะยังไม่มีใบขับขี่นะครับขับด้วยความเร็วประมาทนะครับนะไปชนคนเดินๆคนเดินบนถนนเนาะนี่ก็เรื่องของความประมาทขับเร็วนะครับนะหนุ่มโคกเขาก็บอกว่าการสวมใส่เสื้อผ้าผ้าขม้านะสบงจีวรอันตรายนะครับกับการขับขี่รถจักรยานยนต์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นผู้ขับและผู้ซ้อนนะครับทั้งสองอย่างก็ต้องให้มีการรวบรัดนะครับให้เป็นระเบียบให้มันรุ่ยรุ่มร่ามลงไปพันล้อรถนะครับอันตรายที่จะเกิดการหกล้ มเกิดการล้มของรถนะครับนะเพราะว่าไม่มีแรงดึงของรถนะครับทำให้เกิดการตกจากรถได้หรือรถล้มได้นะครับนะก็เป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะจากหนุ่มพวกเขาที่แจ้งเข้าแจ้งข่าวเข้ามาสู่รายการนะครับนะก็การใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังคนขับรถนะต้องระวังคนเดินข้ามถนนนะครับคนข้ามถนนก็ต้องดูรถด้วยนะว่าเขามาใกล้มาไกลอยู่ขนาดไหนนะเราจะข้ามพ้นหรือเปล่านะครับไม่ใช่หน้าตาตั้งอย่างเดียวจะเดินข้ามไปดูแต่ข้างหน้าไม่ดูซ้ายดูขวานะข้างๆก็มาก็ชนเรานะสิเนาะก็ถ้ามีทางม้าลายนะครับก็ดูด้วยนะครับทางม้าลายก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนะครับเราจะข้ามไปไอ้คนขับรถมามันก็คิดว่านะรถเรามันใหญ่ว่างั้นนะก็ชนบนทางม้าลายก็มีถมเถไปนะครับหมอกระต่ายก็สูญเสียจากไปกับทางม้าลายนี่แหละนะม้าลายก็ยังไม่ปลอดภัยว่างั้นถ้ามีสะพานลอยก็ใช้สะพานลอยดีกว่าเนาะนะเพื่อความปลอดภัยนะครับนะจะสูงจะขึ้นคนสูงอายุก็ลำบากนะปวดหัวเข่าว่างั้นเนาะก็ค่อยขึ้นไปก็แล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยกับการใช้ชีวิตอันยาวไกลต่อไปอีกหลายปีว่างั้นจากกันไปบทเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับนะบทเพลงจากทางFacebook แล้วกันเนาะครับนี่คุณภูนคงสืบชาติใช่ไหมขอเพลงอยากตามไปบ้านนะครับเสรีรุ่งสว่างร้อยท่านฟังกันวันนี้จากกันไปเจอ5 โมงเย็นวันนี้สวัสดีครับ

รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตาม

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: พื่อยังประดมตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
5: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
4: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

0: กว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยุดย้อยสุภทรชัยนาทรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ

0: อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอไซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียง
2: การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏณอาคารใหม่สวนอัมพร
3: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
4: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
3: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
4: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทำไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
5: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทีมอีสานใต้

สวัสดีครับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ครับประจำวันพุธที่23กันยายน2569ครับมาพบกันครับช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาครับของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวท.อุบลราชธานีครับเป็นแม่ข่ายในการจัดรายการนะครับผมคุณผู้ชมสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับผมฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับมีฝนตกไหมครับสวัสดีครับแฟนๆรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับคุณอเนกพริกไทยครับทักทายเข้ามาครับคุณบุญเรียนที่รักครับคุณลำดวนครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมก็สามารถติดตามรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์9จังหวัดอีสานใต้นะครับหรือว่าทางออนไลน์ช่องทาง Facebookเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.ที่2นะครับผมวันนี้เราก็มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับมาข่าวแรกครับหัวข้อของเราก็คือครม.อนุมัติไทยช่วยไทยครับเป็นการอนุมัติเพิ่มเติมครับ2เดือนเลยครับเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนครับและอีกหัวข้อครับเป็นยกระดับความสัมพันธ์ไทยบนเวทีโลกครับการประชุม IMF Burbank Group Annual Meeting ครับที่จะจัดขึ้นในช่วงตุลาคมนี้ครับแล้วก็บสย.ครับผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพัทครับแล้วก็ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนฝนตกหนักนะครับในช่วงเดือนนี้ครับแล้วก็เป็นข่าวจากทางอีสานตอนใต้ของเรานะครับเชิญร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยครับงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมแล้วก็มีบุรีรัมย์ครับการจัดงานวิ่งมาราธอนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามครับว่าข่าวเป็นยังไงกันบ้างครับนะก็สวัสดีนะครับยามเย็นนะครับจากคุณดิเรกนะครับสามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับวันนี้น่าจะได้อยู่1บทเพลงครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับเกี่ยวกับปากท้องของเรานะครับคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติในช่วงการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินประมาณ 242,690 ล้านบาทจากพรบกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยครับท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยครอบคลุมทั้งหมด2โครงการครับได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับก็คือจะเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนครับในเดือนตุลาคมนี้รองรับกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 14.51 ล้านคนครับอีกโครงการก็คือไทยช่วยไทยพลัสครับก็รัฐบาลจะจ่าย60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็รวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยก็ดูแลประชาชนไม่เกินประมาณ32ล้านคนครับแล้วก็จะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่1ถึง15ตุลาคมครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินจากโครงการเดิมที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงครับรัฐบาลระบุว่าโครงการนี้นะครับจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนให้ตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีครับก็สงครามตะวันออกกลางนะครับก็ยังมีความยืดเยื้อมาอย่างยาวนานครับเราก็ยังไม่ทราบว่าจะจบลงในช่วงไหนครับรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการนี้มาเพื่อให้ประชาชนได้ช่วยลดค่าครองชีพในช่วงนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับจะเป็นงานการประชุมประจำปีของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ครับ
ประเทศไทยครับกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วครับการประชุมนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมในปีนี้ครับซึ่งจะต้อนรับผู้แทนจากทั้งหมด191ประเทศเลยทีเดียวครับรวมแล้วเนี่ยกว่าประมาณ 15,000 คนจากทั่วโลกครับโดยภายใต้แนวคิดหลักคือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังงานให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากจะเป็นว่า เวทีหารือทางเศรษฐกิจหรือว่าการเงินระดับโลกแล้วนะครับหัวใจหลักก็คือรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะนำเสนอความเป็นไทยครับผ่านทางอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นงานหัตถศิลป์เพื่อสร้างความประทับใจครับและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตาของนานาชาติครับก็จะมีการคัดสรรเมนูอาหารครับและก็เครื่องดื่มครับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดย 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะใช้วัตถุดิบจากชุมชนและก็ท้องถิ่นครับเป็นสินค้า GI ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของไทยนะครับก็คืออาหารที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นและก็ภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของเชฟเข้าไว้ด้วยกันครับก็จะกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานยกตัวอย่างนะครับข้าวยำหัวใจไทยนะครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับแบบนี้ก็จะได้เป็นเหมือนกับอัตลักษณ์ที่แสดงต่อสายตาผู้นำเลยนะครับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับเดือนตุลาคมนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นครับแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยครับในการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นครับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกครับโดยผลงานที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดครั้งที่2นะครับสำหรับประเทศไทยครับครั้งแรกเนี่ยจัดในปีพ.ศ. 2534ครับก็ผ่านมา35ปีแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของประเทศไทยนะครับที่จะได้โชว์ความพร้อมและก็ศักยภาพความเป็นไทยแก่สายตาของโลกครับมีพี่บันเทานะครับสำราญใจขอเพลงมาครับเพลงรักข้ามคลองนะครับได้ครับเดี๋ยวให้พี่ช่างเทคนิคจัดไว้ให้ครับวันนี้เป็นพี่นกจักริดนะครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับที่จะเชื่อมโยงกับพวกเราก็คือการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับดร.เอกนิติครับก็เป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพัฒน์ครับพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SMEพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยครับที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นครับก็จะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและก็จะมีเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพครับโดยท่ามกลางเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนครับต้นทุนพลังงานสูงกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME ก็หดตัวต่อเนื่องครับเป็นไตรมาสที่16แล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมครับหรือว่าบสย.ครับจะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันทางการเงินของรัฐครับรวมถึงจะรองรับ Virtual Bank ในอนาคตด้วยก็จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นครับพร้อมชู3จุดเด่นเลยได้แก่1นะครับวงเงินค้ำประกันจะเริ่มต้นที่ 5,000 บาทสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อราย2ระยะเวลาค้ำประกันนะครับสูงสุด4ปีแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีครับโดยสถาบันการเงินและก็นอนแบงค์ครับจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงครับ
และบสตยครับจะช่วยชดเชยหนี้เสียสูงสุดร้อยละ5ครับทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และก็ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งแล้วก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็คือเหมือนกับให้คนตัวเล็กๆพ่อค้าแม่ค้าครับสามารถเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็เงินกู้ได้ง่ายขึ้นครับก็จะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบครับแต่ก็จะมีสิ่งที่ควรจะระวังด้วยนะครับก็คือเมื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องกู้เกินกว่าความจำเป็นครับแล้วก็ก่อนกู้ควรตรวจสอบดอกเบี้ยครับค่าธรรมเนียมยอดผ่อนชำระแล้วก็เงื่อนไขให้ชัดเจนแล้วก็ควรเลือกผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครับแล้วก็อย่าโอนเงินล่วงหน้านะครับให้บุคคลที่อ้างว่าจะช่วยอนุมัติสินเชื่อโดยไม่มีหลักฐานการตรวจสอบครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้พวกเรานะครับสามารถยื้อยุดไปได้ในเศรษฐกิจอย่างนี้ครับที่จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีการต่อยอดธุรกิจไปครับให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ครับอีกข่าวหนึ่งครับข่าวฝนฟ้าอากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้เตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ครับก็เป็นประกาศฉบับที่4ครับ220/2569ครับมีเนื้อความว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนะครับจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปครับทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางครับจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแหละครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับก็ติดตามประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับหรือว่าเป็นเพจของทางราชการอย่างนี้ครับก็ทำให้เราสามารถติดตามแล้วก็ป้องกันตัวได้ก่อนเกิดเหตุครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงนะครับจากคุณบรรเทานะครับที่ขอมาครับเพลงรักข้ามคลองครับเดี๋ยวให้พี่นกจักริตนะครับเป็นคนเปิดเพลงให้นะครับเดี๋ยว
เราไปพักเบรกฟังเพลงกันสักครู่ครับ

ครับมาต่อกันนะครับสำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยนะครับที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพนะครับสายกินห้ามพลาดเลยนะครับกับมหกรรมรสชาติที่หายไปครับก็จะกลับมาให้ได้ชิมอีกครั้งครับโดยจะรวบรวมนะครับทั้งหมด77จังหวัด77รสชาติครับของอุบลราชธานีของเรานะครับจะเป็นเมนูลาบหมากจองครับเป็นเมนูพื้นถิ่นที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดของจังหวัดอุบลราชธานีเลยครับก็ไปแวะชมไปแวะชิมกันได้ครับระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับเราไปกันต่อที่นครพนมครับจะมีการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมครับก็เชิญชวนครับไปชมมนต์เสน่ห์ประเพณีลุ่มน้ำโขงระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมครับ12วัน12คืนเลยทีเดียวครับณศาลากลางจังหวัดนครพนมและริมฝั่งแม่น้ำโขงครับไฮไลท์ใหญ่เลยครับวันออกพรรษาพบกับมหกรรมเรือไฟ12อำเภอ12ลำพร้อมการประกวดเรือไฟประเภทสวยงามครับแล้วก็มีการร่วมทำบุญตักบาตรด้วยครับมีการบวงสรวงครับแล้วก็มีสินค้ามากมายครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นบ้านนะครับก็มาร่วมงานประเพณีของจังหวัดนครพนมได้นะครับไปกันต่อที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์จะมีการจัดงานมาราธอนครับปี2570นะครับก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารก็มีการเตรียมความพร้อมรายงานความคืบหน้าการบริหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยการจราจรจุดบริการปฐมพยาบาลครับสำหรับการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027นี้นะครับกำหนดจัดขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์ที่23มกราคม2570ครับเพื่อเตรียมยกระดับสู่ Night Running Festival ครับก็จะจัดเต็มครับทั้งแสงสีเสียงนะครับแล้วก็ความบันเทิงตลอดระยะเส้นทางที่นักวิ่งทุกคนวิ่งครับที่สำคัญครับนักวิ่งทุกคนจะได้รับบริการถ่ายภาพฟรีด้วยครับจากช่างภาพมืออาชีพครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับคนที่ทำคะแนนได้ดีด้วยนะครับระยะทางก็เป็นแบ่งออกตามระยะทางประมาณ50รางวัลเลยทีเดียวครับก็สามารถติดตามได้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับสำหรับเวลาของพวกเราเนี่ยก็น้อยเหลือเกินนะครับวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าครับวันถัดไปครับวันพฤหัสบดีที่24กันยาจะเป็นสวท.ศรีสะเกษนะครับเป็นแม่ข่ายครับฝากติดตามรายการถัดไปครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.เชียงรายครับสำหรับวันนี้ครับสวท.อุบลราชธานีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันพรเพรินคุณมากควบคุมการผลิตโดยนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้ได้แก่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายในวันที่ผืนป่าเคยถูกทำลายและราษฎรต้องอยู่อย่างยากลำบากแต่ทว่าแสงสว่างแห่งพระบารมีได้ส่องไปถึงที่นั่นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใส่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขึ้นค่ะซึ่งภาพที่เรากำลังจะได้รับชมกันต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตแต่คือภาพที่แสดงถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลในการที่จะให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันภาพเหล่านั้นจะบอกเล่าเรื่องราวความตื้นตันใจเพียงใดและหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านได้เปลี่ยนขุนเขาแห่งนี้ไปอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงมาอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: เรามาก่อนไม่มีที่ทำกินและมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกระลำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาละบ้านไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเด็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจัดสรรไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดีและจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวที่เราได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใสไม่ใช่เพียงแค่การจัดสรรที่ดินทำกินหรือการปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนต้องอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายกันได้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้ขุนเขาแห่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในวันนี้กลับมาเขียวขจีและมีแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนด้านล่างอย่างไม่ขาดสายหยาดเหงื่อจากรอยพระบาทที่เคยย่างกรายไปในพื้นที่ทุรกันดารเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่รอยยิ้มของลูกหลานชาวห้วยยาใสในปัจจุบันซึ่งต่างน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงต่อไปคือช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแง่มุมที่งดงามผ่านสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวมชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์รับใช้ชาติและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถวายการอารักขาความปลอดภัยในระยะที่ใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งพระบารมีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ตามคำสั่งทหารเท่านั้นแต่เขายังได้กลายเป็นพยานของภาพเหตุการณ์ที่ตราตรึงใจไปชั่วชีวิตอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทหารเกณฑ์คนหนึ่งซาบซึ้งใจและปราบรื้มในพระเมตตาของพระองค์ท่านในครั้งนั้นได้กลายเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของเขามาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรไปติดตามรับชมเรื่องราวสุดประทับใจนี้พร้อมกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: สวัสดีครับจิรพงษ์ผัสวีอาชีพศิลปินอิสระเป็นศิลปินของจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของร้านรักโขงครับทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปบนก้อนหินครับในฐานะที่ผมเป็นศิลปินพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสาขาวิชาชีพหัตถกรรมและงานวิจิตรศิลป์ของไทยเนี่ยผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมเรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็เรียนจบศิลปะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นทหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือการได้ถวายอารักขาพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าหน่วยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหน่วยรักษาพระองค์ของพระพันปีหลวงอยู่แล้วนะครับการที่ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานเนี่ยมาในโครงการต่างๆนะครับแล้วก็โครงการนั้นเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่วันนั้นเนี่ยผมยังจำได้ถึงความประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนนะครับเพราะว่าการที่พระองค์ท่านเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยภาพนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเทพเจ้านะครับลงมาโปรดชาวเขาซึ่งบรรดาชาวเขาเป็นหลายร้อยหลายพันคนที่มาจากทิศต่างๆแล้วก็เดินทางมาเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงจุดนัดพบเนี่ยบางคนใช้เวลา 2-3 คืนนะครับต้องนอนค้างคืนในป่านะครับแล้วก็ที่สังเกตเนี่ยคือรองเท้ายังไม่มีนะครับหลายคนในสมัยนั้นยังไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยพาลูกเต้ามาแล้วก็จากการสังเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพากันเนี่ยลงมาจากภูเขาเอางานหัตถกรรมเนี่ยถือติดไม้ติดมือมาด้วยบางคนก็เอาของฝากพวกฟักแฟงแตงโมพวกอะไรมาพวกงานจักสานพวกอะไรหลายอย่างครับก็ภาษาซื่อๆของชาวบ้านนะครับมาหวังว่าที่จะเอามาให้แม่หลวงของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ถวายอารักขาให้พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เราก็ขึงเชือกฟางนะครับแล้วก็ทหารก็ยืนเว้นระยะกันนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเชือกฟางอยู่ห่างจากเชือกฟางประมาณ1เมตรนะครับระหว่างที่ผมยืนอารักขาอยู่นั้นนะครับก็เหลือไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับถืองานแกะสลักติดมือมาด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนเรียนศิลปะผมแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความวิจิตรบรรจงอะไรเลยมันน่าจะใช้มีดอิโต้ถากๆเพื่อให้ได้งานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเท่านั้นเองแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าพี่ครับทำยังไงผมถึงจะได้เอางานชิ้นนี้ไปถวายให้แก่พระองค์ท่านให้กับแม่หลวงตอนนั้นเขาจะพูดว่าแม่หลวงผมก็เกิดความสงสารนะครับเพราะว่าเราดูแถวแล้วดูลักษณะแล้วเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปถวายงานแน่นอนก็เลยแนะนำไปว่าให้ไปลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเสนอชื่อเนี่ยไปที่อำเภอเพื่อที่ทางอำเภอเนี่ยจะได้ส่งเรื่องไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เขาเนี่ยจะเอาเราเนี่ยไปฝึกหัดให้ชำนาญเรื่องศิลปะสมมติว่าเราชอบเรื่องแกะสลักเราก็เข้าไปฝึกเป็นคนเป็นช่างแกะสลักในนั้นเพื่อที่จะให้มีอาชีพผมก็แนะนำไปประมาณนี้ครับจากแววตาที่สิ้นหวังนะครับเราก็รู้กันอยู่นะเพราะว่าแถวไม่น่าจะเข้าไปถวายได้เราก็เห็นความหวังเป็นประกายตาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในดินแดนไกลปืนเที่ยงจริงๆเนี่ยได้เข้าไปที่จะมีอาชีพไปฝึกหัดตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงซึ่งต้องการให้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่จากชนบทจริงๆเนี่ยเข้าไปฝึกหัดงานฝีมือเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าพื้นเพของคนไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยพื้นเพของคนไทยจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนประณีตเหมาะแก่การทำงานหัตถกรรมได้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านไปสู่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับ
1: ค่ะ ค่ะและจากความทรงจำอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตรัสตรำพระวรกายเพื่อให้ประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพต่างๆทำให้ทหารเกณฑ์หนุ่มในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความซาบซึ้งใจแต่ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจที่เขาหยิบยกมาปลูกฝังลงในหัวใจของตัวเองและในวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเราจะไปติดตามชีวิตของเขาหลังจากที่ถอดเครื่องแบบทหารกลับคืนสู่มาตุภูมิเขาได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาหยิบจับเป็นสัมมาชีพอย่างไรจากคนที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอารักขาสู่การเป็นผู้สืบสารพระราชปณิธานในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเขาสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มั่นคงขึ้นมาได้อย่างไรในทุกวันนี้ไปติดตามเรื่องราวการต่อยอดพระเมตตาให้กลายเป็นความสุขที่จับต้องได้พร้อมกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมปลดประจำการมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าเราได้รับพลังดีๆได้เห็นพระราชกรณียกิจได้เห็นการทรงงานอย่างหนักเพราะว่าเรารู้ว่าการได้ไปยืนอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากในเวลาที่จำกัดต้องอาศัยความวิริยะและความอดทนอย่างสูงมากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ทำให้ผมเนี่ยนำพลังตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพของผมในเวลาต่อมาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความเพียรความปราณีตนะครับแล้วก็ทำให้ก้อนหินธรรมดาเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมาสินค้าที่มีมูลค่าได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทำมาจนเกือบ20ปีแล้วครับซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจากแรงบันดาลใจตรงนั้นทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้นมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นและได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านชายนิรนามคนนั้นผลงานของเขาที่ถือเข้ามาแล้วก็การได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงงานมาใช้ขับเคลื่อนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ของผมในเวลาต่อมานะครับผมคิดว่าคุณอุปการของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่างานศิลปะหัตถกรรมทุกอย่างเนี่ยของคนไทยเนี่ยได้ถูกนำเสนอขึ้นไปสู่สายตาชาวโลกได้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้แก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะยังคงดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านตลอดไป
1: และในช่วงท้ายนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา10นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่

0: ลหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
0: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
4: นางสาวลลิดาพระฤวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ 827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
5: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วมเพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีป้าไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
3: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 1,028 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใจ

0: ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
7: เป็นอะไรล่ะพี
6: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
7: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
6: เราจะทำยังไงดีล่ะ
7: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
8: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
9: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
10: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
9: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
10: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
9: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
10: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
9: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
10: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
9: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
10: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
11: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
12: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
13: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
12: อันตรายยังไงเหรอครับแม่
13: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
14: นี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: บทเพลงเร็วๆนะครับกับต้นรายการกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับนะใจนางมันดังทางรถนะทางยายน้องน้ำมูลแนะนำเข้าสู่รายการมาขอของคุณชัยชนะบุญยโชตนะผมว่ามันเต้นไม่ค่อยมัน เลือกเอาของสอนเพชรสอนสุพรรณแบบเร็วๆสักนิดหนึ่งนะฝากคุณพี่มาทำสำรันใจนะครับนี่จะไปเพลงหนึ่งแบบเร็วๆเนาะ หอมพี่ได้400เนาะนี่แนะนำมาจากทางของหอมวิราชนะครับสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันรับสายก่อนสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ ผม
1: น
0: ี
1: ่ขมุกข้างกระโอย
0: ขมุกนี่ให้
1: โ
0: อ
1: ้ขมุก
0: บาท
1: เยอะขมุกมันจะปักกระโอยนะ
0: มือร้านตู้กระโอยก็ตู้ไต่มุกนี่ให
1: ้ไต่มุกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ่ายกระโอยเดินบานด้วยบานยู่ถ่ายกระโอยเนาะ
1: กระโอยเนี่ยแต่โพ
0: อืมแต่โพก็ถ่ายกระโอยเนาะหน่อย
1: ขมุกผักที่นี
0: ่บาท
1: อูตี
0: อืมเพลงสุดเลย
1: ไอ้ใหญ่ดวงตาส่งเสียง
0: ไอ้ใหญ่ดวงตา
1: จ้าส่งเสียงครับน้องเฮ้ยจอมคาเซเองเป็นตู้
0: อ๋อเป็นตู้ดาเป็นตู้ใช่ไหมอืม
1: จ้าเป็นตู้จอมคาเซเอง
0: บาทอืมโอเค
1: เจตโมพอแม่บาทเท้าแม่บุญผู้สองน้องสมิทก็กระมมโอ้ยจีบมู
0: อืมกระมมกระมมนาติเนาะเจริญกระมมเยอะกระมมนา
1: เ
0: ออก็สามใบเท้านุ่มน้องตาหนุ่มโคกเขาหนุ่มหนุ่มแคนดงน่ะหนุ่มนนสุวรรณหนุ่มเขาพองครับผมครับครับผมครับขอบคุณครับผมบาทเบิกตีนเพลงกันเนอะหอมพี่ได้400นะเอาอีกเพลงนึงครับแบบเร็วๆหอมพี่ได้400เนี่ยนำมาจากของหอมวิราชนะครับ

0: งสนุกสนานนะครับ2บทเพลง3บทเพลงผ่านกันไปให้พี่บรรเทาได้เต้นในรำบ้างเนาะนะครับนะไม่อยากครับผมนะไม่อยากจะมีแฟนสานี่ว่าไงเนาะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ติน
0: โอ้สวัสดีครับน้องน้ำทิพย์จากขอนแก่น
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างการเรียนการสอนของครูสอนรู้เรื่องไหมนักเรียนจำได้หรือเปล่า
1: ก็พยายามจะจำให้ได้ค่ะ
0: โอ้ถ้าไม่ได้ก็ทำยังไงดีล่ะ
1: ไม่ได้ก็จำไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้
0: ต้องเรียนใหม
1: ่ไม่
0: ต้องซ่อมต้องสอบไม่ผ่าน
1: ไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ก็ต้องได
0: ้โอ้ต้องได้ว่างั้น
1: ต้องได้ถ้าเกิดว่าคือเป็นอาชีพของเราช่วยชีวิตเลยนะ
0: โอ้
1: นวดเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: นวดนะคือเกษียณแล้วก็นวดได้บางคนอายุ60กว่าก็มาก็นวดได้เปิดร้านนวดของตัวเอง
0: โอ้นักเรียนความสามารถเฉพาะตัว
1: ที่นี่เขารับถ้าเป็นผู้เข้ารับการฝึกการมาอนวดนะก็จะ18ปีถึง60ปี
0: 65ปีเลยก็ยังเรียนอยู
1: ่ยังเรียนอยู่
0: นะก็เป็นอาชีพเสริม
1: การเรียนนะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพี
0: ่
1: ต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามคือทั่วชีวิตอ่ะ
0: เนาะ
1: เรียกว่ามหาลัยชีวิต
0: โอ้มหาวิทยาลัยชีวิต
1: คือไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องเรียนแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ในแค่กระดาษคือมันมีรอบตัวการเรียนรู้
0: นะ
1: ใช
0: ่โอเคเลยนะก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้นะจากคุณครูมาให้หมดว่างั้น
1: ใช่ค่ะ
0: คุณครูจะได้ไม่มีจะสอนใครได้อีกว่างั้นเอาความรู้มาหมดแล้วว่างั้น
1: เราก็เป็นครูได้คือมันจะเป็นตะวันเป็นครูแล้วเป็นวิญญาณแต่เราก็คือใช้ความรู้ที่เรามีนั่นแหละบอกต่อ
0: ครับผมขอบคุณเนาะขอเพลงแล้วเนาะนี่เพลงรักเธอฝันไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวมอบทุกเสียงทุกสายมอบไปใครลองมอบสิ
1: โอ้ไม่บรรเทาน่าจะมอบได้นะเต้นอีก
0: เอออ่ะโอเคเพลงเร็วใช่ไหมเนี่ยรักเธอฝันไปเร็วนิดนึง
1: ใช่น่าจะเร็วนะเร็ว
0: โอเคครับนะ
1: ค่ะมอบให้พี่เข็มด้วยนะอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะ
0: เนาะปล่อยอ้วนอยู่นั่นแหละว่างั้น
1: ตีสี่ห้าสิบนาทีถึงตีห้ากว่ากว่านะก็จะน้ำทิพย์ก็จะออกกำลังกายลงมาที่หอพักเพื่อนๆทุกคนก็จะ
0: ตื่นตีสี่เลยโอ้ยกำลังนอนสบายเลยช่วงนั้นน่ะนะ
1: ช่วงไม่จะพระจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าสาวทิพย์ก็หลับสบาย
0: อ๋อโอเคครับผม
1: มีนวดด้วยนะแบบยืดดับมันมีหลายแบบฤาษีดับตนแล้วก็ไปสามารถทำด้วยตัวเองได้นะคะเดี๋ยววันหลังจะบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะ
0: โอเคครับผมขอบคุณมากเนาะ
1: คร
0: ับผมครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ก็จบหลักสูตรเดี๋ยวมานวดพี่ๆป้าๆแถวๆนี้ก็แล้วกันเนาะเอาฟังอีก2เพลงมาตรงไหนเนาะโทรศัพท์ไม่เห็นโทรขึ้นมันขึ้นตรงไหนนี่หาไม่เลขไม่เจอนะครับนะอยู่ข้างบนโอเคโอ้เครื่องมันเป็นยังไงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอนุมน้องตาดครับผมสวัสดีครับ
2: รักผู้สาวรอบสอง
0: โอ้รักรอบสองได้รักสักทีหรือยังรอบแรกเลยนะ
2: ยังเลยรักแต่รอบแรก
0: โอ้ข้าม
2: สมัย50ปีที่แล้ว
0: ห้าสิบปีที่แล้วเหลือรอบสอง
2: ครับเนี่ยมาหักรอบสอง
0: เออถ้ารอบสองไม่ผ่านก็
2: ฮะ
0: รอบสองจะผ่านไหมนี่
2: คงจะไม่ผ่านหรอก
0: โหไม่ผ่านใช่ไหมว่าจะผ่านไปรอบ3อีก
2: ไม่ผ่านแล้ว
0: โอเคครับผม
2: มอบให้หมู่2น้องสมิทธ
0: ์ครับ
2: สาวเมืองแฝก
0: สาวเมืองแฝก
2: ยายน้องนโม
0: ครับ
2: ยายบังเกายายหลานสาวยาโมยายหมู่3โคกสัตว์ยายชุมทอง
0: ครับ
2: และคนหล่อๆหน้าใหม่ด้วย
0: โอ้ขอบคุณเลยที่ชมว่าหล่อครับ
2: ครับ
0: ครับขอบคุณครับผม
2: ขอบคุณสาวรอบสองคงไม่ผ่านหรอก
0: เนาะครับนะ
2: คร
0: ับสวัสดีครับผมนะรอบแรกผ่านไปรอบสองเหมือนรำวงนะได้รอบเดียวเท่านั้นแหละโอ้จอดไม่มีแรงจะไปต่อนะฟังเพลงกันต่อเนาะแต่งงานกันเถอะนะครับนี่หนุ่ม ไข่มุกห้วยราชนะครับแล้วก็ปีหน้าแต่งแน่ของเขาพงประคนชัยนะรับสายก่อนเนาะสวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับคุณฤทธิชัยคบประโคน
0: ครับสวัสดีครับจางกับเชิญ
3: เม
0: ื่อ
3: วานผมนั่งฟังยิงไม่ทันเขาเดี๋ยวผมจะรอฟังขอบคุณมากคุณขาวพงประโคนชัยเนี่ยเนี่ยจะฟังเพลงอะไรแต่งงานกัน
0: ปีหน้าแต่งแน่ว่างั้น
3: ของคุณขาวพงประโคนชัยใช่ไหม
0: ครับแนะนำเข้าสู่รายการมาครับผมครับ
3: นั่นเดี๋ยวจะขอร่วมก็เมื่อวานยิงไม่ทันเขา
0: อ๋อยิงไม่ทันเนาะกระสุนต้องเรียกว่าต้องบรรจุกระสุนไว้ก่อนถ้างั้นยิงไม่ทัน
3: โอ้ยวัยเราขนาดนี้แล้วมัน
0: มือไม้สั่นเอาจุไม่ทัน
3: ใช
0: ่โอ้เป็นไปได้ครับผม
3: สู้เด็กวัยรุ่นเขาไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้เน
3: า
0: ะ
3: ต่อไปก็พี่ฤทธิชัยก็
0: ครับนะก็เป็นไปตามวัยครับ
3: ก็นั่นแหละถ้าจะมอบก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลาฟังดีกว่า
0: ฟังเลยเนาะครับผมครับ
3: ผมขอบคุณมากสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะบทเพลงสุขสนานต่อไปแต่งงานกันเถอะ

0: 2บทเพลงผ่านกันไปนะครับบทเพลงสนุกสนาน1บทเพลงก่อนหน้านั้นนะครับนะแต่งงานกันเถอะนะครับไข่มุกห้วยราชแนะนำกระสุรายการมานะครับเขาพองประคนชัยตามด้วยปีหน้าแต่งแน่นะปีหน้าปีหน้าปีหน้าปีหน้าปีไหนไม่ถึงสักทีว่างั้นข้าวราคาถูกก็คงจะแม่ไม่มีเงินจะไปมั่นสาวนะได้แต่งงานกันซื้อสินสอดทองมั่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับต้องใช้เงินเนาะเดี๋ยวนี้นะครับเงินน้อยก็สาวๆไม่ค่อยพอใจนะครับเงินมากไปก็ดีว่างั้นแต่บางทีก็ไปแต่งแล้วแม่หอบเงินสินสอดทองมั่นหนีไปหมดเลยนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมหอรงโรงกันได้นะครับนะมีแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นก็เยอะแยะมากมายเนาะนะไม่ว่าจะเป็นสาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆเนาะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่เจ
0: โอ้ปีหน้าแต่งแน่นอนใช่ไหมนี
1: ่แต่งหน้าแต่งชัวร์ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ปีหน้าหรือปีนี
1: ้ก็
0: หรือจะปีหนาวนี้ว่างั้น
1: ก็ขออุบไว้ก่อนค่ะอ๋อ
0: โอเคเนาะเป็นกำลังใจด้วย
1: อยากจะมีแบบเซอร์ไพรส์นิดนิด
0: อ๋อเซอร์ไพรส์นะครับ
1: แต่เรียบง่ายแบบเรียบง่าย
0: เรียบง่ายอืม
1: ใช่ค่ะ
0: บอกแฟนเพลงสักทะเลทั้ง
1: 2,000 คน
0: ทั้งจังหวัดว่างั้นทั้งอำเภอทั้งจังหวัด
1: ขอบคุณมากค่ะที่เปิด
0: คร
1: ับ
0: ผมครับ
1: พอดีเลยจะไปอาบน้ำพอดีเลย
0: อ๋ออาบน้ำเสร็จพอดีหรือเพิ่งอาบน้ำ
1: กำลังค่ะ
0: อืมนะเดี๋ยวฟังเพลงเรียบร้อยเนาะครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับผมนะยินดีกับน้องไข่มุกด้วยกันแล้วกันนะครับกับการที่จะมีคู่ครองในดวงใจนะดวงใจว่ากันไปดวงกายก็ว่ากันอีกทีเนาะนะครับก็บอกว่าผมดูใน TikTok ก็บอกเลือกคู่ชีวิตอย่ามองแค่เปลือกนี่ไงรักคนรวยมากก็บอกนานไปก็น่าเบื่อเป็นจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะรักคนรวยเหลือว่างั้นนะระวังเขาดูถูกก็คือเงินเหลือแยะมากมายนะนี่เนาะรักคนซื่อสัตย์พึ่งพาได้ยามยากว่างั้นรักคนมีศีลนะพากันสร้างสุขโอ้นี่นะธรรมะธรรมโมเนาะขวัตขวาแต่จะไปยุ่งกับพระกันเด้อสีกาไม่ชี้เนาะจะเป็นเรื่องบรรดาวกันอีกนะรักคนกตัญญูเนี่ยจะไม่ทิ้งกันยามยากอืมนี่น่าเคารพนับถือจริงๆเลยนะรักคนขยันชีวิตจะไม่ลำบากอืมขยันยิ่งลำบากหรือเปล่านะขยันตอนต้นตอนปลายก็จะสบายว่างั้นเนาะก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นรักคนให้เกียรติคือรักที่ประเสริฐสุดนะครับนะก็เป็นคำคมนำมาจาก TikTok สู่ท่านผู้ฟังกันละกันเนาะก็แล้วแต่จะเลือกกันละกันนะครับสองบทเพลงต่อไปขอเป็นแรงใจนะครับหลานยมโมแนะนำกระสุรการมานะครับนะอีกเพลงหนึ่งครูเกษียณใช่ไหมเนี่ยจาร่อยเนาะสาวละมาดแนะนำกระสุรการมาสองบทเพลงครับผม

0: ก็เป็นความปิติยินดีของคุณครูที่จะเกษียณเห็นลูกศิษย์ไปได้ดีกันทุกคนนะครับนะก็เป็นกำลังใจกับครูเกษียณทุกท่านกับข้าราชการที่จะเกษียณสิ้นการทำงานเนาะนะกับวัย60ปีนะครับนะ30กันยายนนี้นะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานนะครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับพี่ใจ
0: ครับ
1: ถึงมาจากคอนเทนต์แล้ว
0: ครับผม
1: ผมฟังโค้ดจองคิวไว้ก่อน
0: โอ้พรุ่งนี้ไม่ได้ฟังเนอะไม่ได้อยู่วันมะรืนก็ไม่ได้อยู่วันจันทร์นี่แหละวันจันทร์ครับผม
1: ขอฟังเพลงสาวลำเลมาศค่ะครับ
0: ครับผม
1: พิเศษในสาวลำมาศสองน้องใหม่ขวัญใจนุ่มโพ
0: โอเคครับ
1: ในสาวลำมาศหนึ่งนะสาวลำมาศสอง
0: ครับ
1: น้องใหม่ขวัญใจนุ่มโพ
0: โอเคร
1: ู้จักกันมาใหม่ใหม
0: ่อืมครับ
1: ครับไปไหนก็ได้
0: ครับผมได้ๆๆจบอ
1: ยู่ไว้ก่อน
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะขอบคุณเมืองโพนะครับพรุ่งนี้กับวันมะรืน2วันนะครับหนูจัดเองเดินทางไปกรุงเทพมหานครไปรับเกียรติบัตรเรียนดื้อเหมือนกันทำงานดื้อเกษียณที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องขอไปท่านผู้ฟังด้วยไม่ได้อยู่จัดรายการฟังเพลงจากนายช่างนะเทคนิคของเราก็แล้วกันนะครับทุกเพลงมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกับรายการทิ้งท้ายสองบทเพลงกันแล้วกันนะครับกับช่วงนี้นะกับบทเพลงชีวิตต้องสู้นะครับน้องต้นคนงามแนะนำกระสู่รายการกับระบบ AI มาเนาะแล้วก็ไอ้ยายโดนตาเนื้อสาวกระสังนี่แนะนำกระสู่รายการมานะครับรักเธอฝันไปน้องน้ำทิพย์มาเนี่ยฟังวันนี้ขออภัยด้วยน้องหนุ่มน้องตาดรักผู้บ่าวรอบสองภาษารอบสองก็ไม่ทันนะครับนะคงจะจากกันไปสองบทเพลงวันนี้สวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติ

0: ่สุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2: wow.
1: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2: wow.
1: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงของข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้กกต.บุรีรัมย์ร่วมอบรมผู้นำนักพัฒนาประชาธิปไตยเสริมความรู้ด้านการเลือกตั้งมุ่งพัฒนาความเป็นพลเมืองชนประธานบุรีรัมย์ร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ไฮดราสเปกตรานำเทคโนโลยีช่วยเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสเปิดค่ายภาษาไทยรับรู้เท่าทันคำข่าวส่งเสริมเด็กอ่านเป็นคิด

0: วิเคราะห์และรู้เท่าทันข้อมูลตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบคนโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่าน LINE Today และ Pop Up หวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุนรองนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นให้แก่152หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นหวังกระตุ้นให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนมากขึ้นและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะกกต.บุรีรัมย์ร่วมอบรมผู้นำนักพัฒนาประชาธิปไตยเสริมความรู้ด้านการเลือกตั้งมุ่งพัฒนาความเป็นพลเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรผู้นำนักพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและบทบาทของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยวันนี้23กันยายน2569นายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายปริญญาประกอบมีหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองเข้าร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25กันยายน2569ณโรงแรมอาวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งโดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งหลักการประชาธิปไตยตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างถูกต้องพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากพันตำรวจตรีเดชพลกอสนานผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดเพราะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งนี้การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรและผู้ที่มีความสนใจด้านการเลือกตั้งถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และกระบวนการประชาธิปไตยตลอดจนสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายชนประธานบุรีรัมย์ร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ไฮดราสเปกตรานำเทคโนโลยีช่วยเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโครงการชนประธานบุรีรัมย์เข้าร่วมการประชุมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับไฮดราสเปกตราเทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำมุ่งเสริมความรู้ด้านการใช้งานเครื่องมือการดูแลรักษาและการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ23กันยายน2569เวลา 9:30 นนายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์กองสะอาดนายช่างชนประทานปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซูมมิตติ้งณห้องประชุมสวอคโครงการชนประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัวอำเภอ ภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์การประชุมจัดขึ้นโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำส่วนอุทกวิทยาร่วมกับคณะทำงานปรับปรุงคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับไฮดราสเปกตราครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎีการทำงานการใช้งานเครื่องมือการบำรุงรักษาตลอดจนการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากไฮดราสเปกตราและข้อมูลคุณภาพน้ำจากดาวเทียมเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีและข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ร่วมกันนับเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพน้ำช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังสถานการณ์และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่นายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสเปิดค่ายภาษาไทยรอบรู้เท่าทันคำข่าวส่งเสริมเด็กอ่านเป็นคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทันข้อมูลเทศบาลเมืองลำปลายมาสจัดโครงการรักการอ่านเข้าค่ายภาษาไทยรอบรู้เท่าทันคำข่าวประจำปี2569มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันวันที่23กันยายน2569นางอาริยาพรสารัมนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณโรงเรียนเทศบาล1วัดกระทิงโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรวมถึงฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และการพิจารณาข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบสามารถแยกแยะและทำความเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับจากสื่อในรูปแบบต่างๆได้เหมาะสมกับช่วงวัยในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสกล่าวเปิดโครงการพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาทักษะภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตภายหลังพิธีเปิดนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาล1วัดกระทิงเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่าน LINE Today และป๊อปอัพสร้างหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการป้องกันภัยออนไลน์และความปลอดภัยสาธารณะผ่าน LINE Today ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัท LINE Company ประเทศไทยจำกัดณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและลายจากเดิมที่ตำรวจส่งข้อมูลให้ลายรูปแบบปิดกั้นช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งการพนันการค้าสินค้าผิดกฎหมายและการกู้เงินออนไลน์ครั้งนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมและรูปแบบการหลอกลวงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่าน LINE Today และ Pop Up บนแพลตฟอร์มปัจจุบันแม้สถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์จะลดลงกว่า 50% แต่ยังพบประชาชนตกเป็นเหยื่อเฉลี่ยวันละประมาณ900รายและมีความเสียหายเฉลี่ยวันละประมาณ40ล้านบาทแต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 18-25 ปีซึ่งยังตกเป็นเหยื่อการข่มขู่ให้โอนเงินหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เฉลี่ยวันละประมาณ15รายอีกทั้งการป้องกันและสร้างความรู้ให้ประชาชนให้ความสำคัญกับเกมโกงออนไลน์ปัจจุบันเพราะแม้ตำรวจจะจับกลุ่มบัญชีม้าหรือทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้แต่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและสร้างเครือข่ายใหม่ได้อยู่เสมอดังนั้นการนำข้อมูลคดีจริงรูปแบบกลโกงและวิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกประชาชนมาเผยแพร่ผ่าน LINE Today จะช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันและสามารถป้องกันตัวเองได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุถือเป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันที่อีเวนต์ได้อย่างดีนายนรสิทธิ์สิทธิเวชวิจิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่า LINE Today เป็นพื้นที่สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยความร่วมมือครั้งนี้จะนำกรณีศึกษาจริงจากตำรวจมาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเห็นรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพใช้ได้เพิ่มภูมิคุ้มกันในการใช้งานออนไลน์ส่วนกรณีการใช้ AI ก่ออาชญากรรมเช่นการปลอมเสียงหรือข้อมูลเพื่อหลอกลวงประชาชนนายรดรสิทธิ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและอาจต้องประสานข้อมูลจากตำรวจหรือ DSI เพิ่มเติมพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวด้วยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันกลโกงรูปแบบใหม่และลดโอกาสตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุนนายอุดมทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่อาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนรวมทั้งยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้สำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลและ AI ของภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนสนับสนุนกระบวนการ ข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ของไทยซึ่งจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการหาลือกับผู้บริหาร PIMCO ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวในการหารือพูดคุยของท่านนายกรัฐมนตรีกับ3สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้เงินทุนคุณภาพเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นให้แก่152หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นหวังกระตุ้นให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนมากขึ้นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นCCEO Award ประจำปีงบประมาณ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลให้แก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีพ.ศ. 2569จำนวนทั้งสิ้น152หน่วยงานเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นและเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนมากขึ้นโดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและรับรองผลการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นและส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ได้ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานกรรมการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีประเด็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญกล่าวคือผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน CCEO มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อสั่งการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์การเข้าใช้งานในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์การรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดให้ได้ข้อยุติการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ได้ข้อยุติในการนี้คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นได้รับรองผลการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยมีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นจำนวนทั้งสิ้น152หน่วยงานประกอบด้วยระดับดีเด่น Outstanding Award จำนวน35หน่วยงานระดับดี Best Award จำนวน45หน่วยงานระดับพื้นฐานเบสิกจำนวน63หน่วยงานต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอวาเรสอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อติดต่อคุณนวพัฒน์โทรศัพท์081-068-9648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปานดาโทรศัพท์093-698-1624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครนักศึกษาปีสุดท้ายอายุ 21-30 ปีเข้าร่วมโครงการ3มต่างประเทศ Internship โปรแกรมทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limitedเขตบริหารพิเศษมาเก๊าตำแหน่งที่เปิดรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตรารายได้ 54,397 บาทต่อเดือนพนักงานต้อนรับ5อัตรารายได้ 63,395 บาทต่อเดือนพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตรารายได้71,575 บาทต่อเดือนคุณสมบัตินักศึกษาปีสุดท้ายอายุ 21-30 ปีบุคลิกดีสื่อสารภาษาจีนกลางได้ตำแหน่งต้อนรับต้องสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มชายสูง180เซนติเมตรขึ้นไปหญิงสูง163ถึง167เซนติเมตรตามตำแหน่งสวัสดิการฟรีตั๋วเครื่องบินไปกลับอาหารระหว่างทำงานโบนัสเบี้ยเลี้ยงช่วยหาที่พักสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่14ถึง23กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์044666538หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทรศัพท์02-245-1034สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานกับสายการบินสก็อตประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือคาบินโครวจำนวน30อัตราค่าจ้างเดือนละ 1,270เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,500 บาทไม่รวมเงินพิเศษและสวัสดิการผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปจบปริญญาตรีใช้ภาษาอังกฤษได้ดีบุคลิกภาพเหมาะสมไม่มีรอยสักชายสูง165เซนติเมตรขึ้นไปหญิงสูง158เซนติเมตรขึ้นไปสัญญาจ้าง2ปีมีวันลาพักผ่อนปีละ18วันบริษัทออกค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายสิงคโปร์สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่14กันยายนถึง7ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th และ careersflyscott.com/jobs-board สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044-666-6538กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ02-245-1034 จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาหรือวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม2569วันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12ทับ2ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044621309และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ pvnweb.dpt.go.th/buriramจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปอันก้า81และเตรียมพบผู้บริหารสถาบันการเงินรายใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายภารกิจวันแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ครับในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของอันก้า81ณโถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้วการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีครับส่วนในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินซึ่งจัดโดย Bank of America และก็พบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO รวมทั้งหารือกับบริษัท Microsoft ณอาคาร Bank of America Towerโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศครับสำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือรีเซพชันและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณโรงแรมลอตเต้นิวยอร์กพาเลสครับ แล้วการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอจุดแข็งและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุและครับว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตามจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยประเทศไทยก็มองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและครับและก็ได้เสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ด้วยครับและสำหรับในปีนี้นั้นอาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องด้วยกันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569อีกทั้งได้ร่วมวางแผนงานของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมไปถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนั่นเองแหละครับแล้วในขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นการสร้างโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในประเทศไทยเรื่องกัญชากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ากัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆและก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และในขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทางการแพทย์เท่านั้นครับพี่น้องจะได้รับรู้พร้อมกันทั้งประเทศถ้าใช้เพื่อการอื่นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับพี่น้องส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและก็จะไล่หมดอายุไปตั้งแต่2569ถึง2571ดังนั้นแล้วร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุก็ต้องปรับเป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้นและในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อตอนเช้าก็มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% กันแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยแหละครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายผิด กฎหมายนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่มั่นใจแล้วครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้นั่นเองครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางข้าราชการผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารเครือข่ายสื่อมวลชนญาติสนิทมิตรสหายและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วตลอดระยะเวลาการรับราชการนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุแล้วครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพ รักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้องและสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่ในปัจจุบัน2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธิ์นั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงในรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ AGT 2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้วครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องหนึ่งชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียวด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ พร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

ลังจากนั้นนะคะเมื่อสระครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินถ่ายแล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ุณไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งจะ10จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรง

0: ได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บอร์ดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70-1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำ

0: ลดผลกระทบต่อประชาชน
1: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
3: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการเฟื่องฟูที่ขนาดกันไป
2: นายยุทธนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
4: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดเสียได้กรมเสียได้กรมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนนที่84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วเป็นความลาดเท้านะว่ามีหลับน้ำที่เออก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบายเลย
0: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
5: นายอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการ
5: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
7: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือมีช่วยประโยชน์ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะ
5: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
8: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพลวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4 นาฬิกา 42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 19 นาฬิกา 8 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1 นาฬิกา 26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 11 นาฬิกา 45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5 นาฬิกา 47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6 นาฬิกา 7 นาที
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬานะครับ23 กันยายน 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเหมือนนะครับอยู่กับ คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดคุณสายชนิสังนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณคุณกรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มานำเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเข้มข้นแล้วก็นักกีฬาของไทยก็วันนี้ก็สร้างผลงานนะครับก็อย่างได้ดีนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้กับการแข่งขันขี่ม้าก่อนนะในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชายในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราประกอบไปด้วยทางด้านของกอธวัฒน์สำราญนะกับม้าทางด้านของกริมบิลลี่เอมี่นะครับสุภาพขาวขำกับม้าเวเลนวินเนตโต้ทรีนะครับแล้วก็วอร์พัสเซอร์ชิจูกับม้าทางด้านของชิมี่ยูเซอร์เดชานีนะครับแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิกานนท์กับม้าทางด้านของบีกริมคาร์นิวัลมาสนะครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็นี่คือเหรียญทองที่เราได้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยซึ่งก่อนหน้านั้นทำได้ที่เอเชียนเกม1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจากทางด้านของคุณเฟื่องคุณเฟื่องวิทย์อานิรุทธเทวาคุณวิทัยสายถมยาคุณนากรกมลสิริและคุณมานะสอนกระโทกนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญ นะทองที่2ในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้านะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่นะครับทีมขี่ม้าเอเวนติ้งไทยนะครับได้เหรียญก็ชื่นชมนะครับนอกจากนั้นนะครับจากเหรียญขี่ม้านะครับเรายังได้ในประเภทบุคคลนะครับทางด้านของวรพัฒน์นะครับวรพัฒน์สิทธิจูนะครับได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลนะคะแนน 30.10 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของเทียนหัวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของยาชิอากิโอกิวะจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองของเรานะครับชื่นชมแล้วก็รอลุ้นกันต่อว่าเหรียญทองที่2ของเราต่อไปมาจากกีฬาประเภทอะไรนะครับเปิดหัวได้เหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะฮะก็คือการแข่งขันยิงปืนเป้าบินนะครับยิงปืนเป้าบินเหรียญที่2วันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันกีฬายิงเป้าบินมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับยิงเป้าบินนะประเภทสกีตบุคคลหญิงปรากฏว่าน้องวอร์มครับอิสรภาอิมประเสริฐสุขนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025นะครับทำผลงานในรอบคัดเลือกได้114คะแนนนะจบอันดับที่4ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับรอบไฟนอลเอา8คนดีที่สุดนะเข้าไปลุ้นเหรียญ นะครับปรากฏว่าพอรอบชิงชนะเลิศ8คนรอบไฟนอลนะครับน้องวอร์มครับอิสรภายิงได้คะแนนรวม31คะแนนนะครับก็พยายามสู้เต็มที่นะครับได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของจีนนะครับเจียงยี่ถิงนะครับ35คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอาซิมโอรินแบจากคาซัคสถาน28คะแนนนะครับวอร์มอิสรภาอิมประเสริฐสุขนะนักยิงเป้าบินทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญเงินประเภทสกีตบุคคลหญิงในเอเชียนเกมนะครับก็เป็นเหรียญเงินบุคคลรายการนี้ครั้งแรกของเธอนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอน้องวอร์มนะได้เหรียญทองแดงในประเภททีมมาแล้ว3ครั้งนะครับปี2010 2014และ2022ครับคราวนี้ขยับมาเป็นเหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับยกน้ำหนักครับต่อมาเลยนะวันนี้ยกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับมีการชิงชัยกัน2เหรียญทองนะครับนักกีฬาของเราคว้า1เหรียญทองแดงนะครับโดย1เหรียญทองแดงนะครับได้มาจากออยสุรจนาคำเบ้านะครับลงแข่งขันในรุ่น50 53กิโลนะนะครับนะอ้อยสุจราคำเบ้านะครับก็ปรากฏว่าในท่าคลื่นอันเจิกเนี่ยผ่านนะครับสูงสุดที่95กิโลกรัมนะฮะนะท่าสแนตนะครับคลื่นอันเจิกยกที่119ครั้งสุดท้ายยกที่127ไม่ผ่านนะก็น้ำหนัก214คือนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหผ่านหมดเลยนะในสแนตเนี่ย99คลื่นอันเจิกเนี่ย124เนี่ยเป็นน้ำสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับรวมน้ำหนักรวม223ส่วนจีนเหรียญเงินเนี่ยเขาแซงเรามาในยกครั้งสุดท้ายนี่แหละครับในคลื่นอันเจิกนะจีนได้เหรียญเงินนะฮะถ้าสแนตเนี่ยเขายก94น้อยกว่าเรานะ1กิโลคลื่นอันเจิกเขาผ่านครั้งสุดเขาเรียก122 121ไม่ผ่านแต่ข้อซ้ายขยับมา124กดดันเราก่อนนะขึ้นมา218อ่ะนะเราก็ไปเรียกที่127ซึ่งไม่เคยยกมาก่อนนะน้องออยสุรจนาบอกไม่เคยยกมาก่อนนะเราถ้าเกิดเราเรียก124ที่แรกเราไปกดดันแข่งกับเกาหลีไงนะเพราะเราตามหลังเกาหลีลุ้นกับเกาหลีเหนือนะครับแต่ปรากฏว่าเราเรียก127ไม่ผ่านเราก็หล่นไปเหรียญทองแดงนะครับแต่เหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญแรกของยกน้ำหนักนะก็ยินดีกับทีมยกน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักได้มีการชิงชัยกันต่อนะนะครับส่วนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเหมยสุธาชินีแก้วสิงขรนะวัย19ปีก็สู้อย่างเต็มที่นะในการแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น49กิโลนะครับสแนตเนี่ยได้79กิโลคลื่นเจอ99นะครับน้ำหนักรวม178จบอันดับที่5นะครับเหรียญทองเป็นของซีซองกัมจากเกาหลีเหนือทำสถิติมาตรฐานโลกทั้ง3รายการเลยสแนต94นะทำได้สถิติ93นะบวกอีก1กิโลนะสแนตแล้วนะคลื่นเจอก็ทำได้สถิติโลกมาตรฐาน121กิโลสถิติมาตรฐานโลก120นะทำบวกอีก1นะฮะน้ำหนักรวมก็215นะฮะโอ้โหทำลายสถิติไม่ว่าเล่นเลยนะเกาหลีเหนือเก่งๆนะเหรียญเงินเป็นของอินเดียครับมาริโบซานูนะไซคมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียน่าจะเป็นคู่ปรับเราในซีเกมนะครับก็คือวิจานายาลูนุสไอยานาตรีนะครับขออภัยนะลูนุสไออานาตรีจากอินโดนีเซียนะได้เหรียญทองแดงนะครับเราจบอันดับที่5นะครับนี่คือเรื่องของยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักยังมีเกมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีรุ่น65กิโลกรัมชายครับทางด้านของปัดสะพงทองสุกนะยังมีวันที่25ก็มีทางด้านของสุรัสวดียอดสารกับธนพรแซ่เตีย57และ61กิโลหญิงนะครับ26กันยายนก็จะมีธีรวัตรรัตนเพชร70กิโลกรัมชายแล้วก็75กิโลกรัมชายก็มีวีรพลวิชุมานี่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมนั่นลงแข่งขันในวันที่26นะแล้วก็มีทางด้านของ85กิโลกรัมก็คือทางด้านของวรพจน์นาสุริวงศ์นะครับแล้วก็สุพัชชนินคำแหงนะครับในรุ่น86กิโลกรัมน้ำนะก็รอลุ้นกันสำหรับยกน้ำหนักนะครับมีให้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลนะครับก็จบไปเมื่อสักครู่นะญี่ปุ่นกับไทยชิงจ่าฝูงนะในกลุ่ม A นะที่สนามโตโยต้าสเตเดียมนะญี่ปุ่นเจอกับไทยนะครับทั้งคู่ในเข้ารอบไปแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอใครนะครับใครจะเป็นทีมของสายและใครจะเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนเลยนะครับนะชนะไทยใน 3-0 ครึ่งแรกกับ 1-0 แล้วนะครึ่งแรก 1-0 นะจากยาชาโร่นากาชิมะนะครึ่งหลังอีก2ประตูนะครึ่งหลังเขี่ยไปไม่ถึง2นาทีนะครับเคอิตะโซคุกิแล้วก็ทางด้านของฮิซาซิกุอิชิอินะก็ยิงให้ญี่ปุ่นชนะไทย 3-0 ญี่ปุ่นยิงไทย25ครั้งตรงกรอบ7ครั้งเป็น3ประตูส่วนไทยยิงญี่ปุ่นได้ครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยมั้งนี่คือเป็นการได้เห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะความคมความเป็นทีมญี่ปุ่นเหนือกว่าเราเยอะรับสภาพจากที่เห็นเลยนะครับเราไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้นะมีโอกาสยิงครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็แบ็คทั้งสองข้างของเราเจอญี่ปุ่นด้วยโอกาสชากไปถึงวิ่งแบ็คทั้งสองข้างแล้วเปิดเข้ามานะครับหลายๆครั้งที่ได้เห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของโค้ชล่ะว่านัดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรนะฮะเรากับญี่ปุ่นเข้ารอบทั้งคู่นะญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม A รอบต่อไปนะญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่26นะครับ ส่วนไทยจะเจอกับโอ้โหพี่ยักษ์จีนเลยนะผมว่าไม่น่ากลัวจีนสู้ได้เราเจอกับจีนวันที่26เหมือนกันเวลา13นาฬิกาตามเวลาในไทยนะไทยเจอกับจีนก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือนะฮะนี่เรื่องของฟุตบอลนะแจ้งให้ทราบนะครับยอมรับนะว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเชียร์จะลืมหูลืมตานะเห็นสภาพแล้วก็ต้องแก้ไขกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกนะฮะในการเจอกับจีนนะครับอะไรที่เป็นเกมรับที่เป็นจุดอ่อนนะนะครับนะเกมรุกที่มีโอกาสยิงประตูทำเกมอะไรต่างๆเนี่ยโค้ชทวชัยดำรงองค์ตระกูลหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็หาจุดอ่อนจุดแข็งได้เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วรอเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานนะโรดเรสนะโรดเรสบุคคลชายนะที่ซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับแข่งขันกัน6รอบนะฮะก็รอบละตีว่ารอบละสัก325กิโลโดยประมาณนะฮะระยะทางรวมเนี่ย160กิโลเมตรนะครับทั้งเขาทั้งทางชันแล้วก็ทางแคบฝนตกนะครับนักกีฬาไปแข่งมาแข่งขันรายการนี้นะเกือบ40คันนะครับนะ17ประเทศของเรามี3คนพีรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสุริรณชัยธนาคารชยาสมบัตินะฮะลงแข่งกับและคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นจากคาซัคสถานนะเขามีทางด้านของลูเชนโก้นี่นะฮะได้แชมป์ไทม์ทายไปแล้วนะฮะเป็นนักปั่นโปรทัวร์จากคาซัคสถานยังมีนักปั่นจากญี่ปุ่นเจ้าบ้านมีทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนี่กับขาประจำในเอเชียนเกมนะครับจะมีคู่แข่งขันจากมองโกเลียนะครับเกาหลีนะซึ่งมาแข่งขันกันนะครับก็ปรากฏว่าเล่นปั่นไปปั่นมานะครับนักปั่นจากโปรจากคาซัคสถานเขาหนีเดี่ยวนะหนีออกมาเป็น4คนน่ะมีอเล็กซี่ลึกเชนโก้นะครับหนีมากับทางด้านของยูอิโทมุเมะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีเยฟเกนี่เฟโดรอฟจากคาซัคสถานมีเซนบาย่านะจากมองโกเลียนะก็หนีกันมานะแล้วก็มีจีนอีกคนนึงนะครับหนีกันมาสุดท้ายก็ทางด้านของอเล็กซี่ลึกเชนโก้เนี่ยเขามาสปินหนีตรง3กิโลเมตรสุดท้ายนำเดี่ยวเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมง13นาที11วินาทีนะครับเหรียญเงินนะเขาพยายามตามมาอยู่นะครับห่างๆก็คือญี่ปุ่นครับยูอิโทโมเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ4ชั่วโมง15นาที09วินาทีนะครับตามหลังกัน2นาทีแล้วก็ทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนะจากคาซัคสถานนะครับคอยกันนะฮะไม่ให้ทางด้านของตามอย่างเดียวคือให้อเล็กซี่ลุคเชนโก้หนีไปอย่างเดียวเจ้าตัวคอยประคองคอยกันไว้นะฮะยูอิโทโมเมะโตเมะจากญี่ปุ่นจะไล่ก็ไล่นะทางด้านของเยฟเกนีเฟโดรอฟไม่ไล่ฮะก็คือตามอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับในอาเซียนที่ได้อันดับที่1ก็คือเฮซานนูราเมดจากอินโดนีเซียนะครับได้ที่11ของเราธนาคารชยาสมบัติก็ได้อันดับที่17นะ4ชั่วโมง27ตามหลังคู่ต่อสู้ไว้10ตามหลังผู้ชนะประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็พีรพลชาวเชียงขวางแล้วก็สราวุฒิสิริรณชัยนะครับที่22และ23 23คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นโดน DNF นะฮะก็คือโดนน็อกนะเวลาเกินนะเขาก็ไม่ให้เข้าเส้นชัยนะจบอันดับที่ของเราที่23นะสราวุฒิสิริรณชัยนะครับซึ่งจบเอเชียนเกมนักกีฬาชุดนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็จะไปต่อที่การแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีก็เป็นงานใหญ่อีกรายการนึงนะเป็นการแข่งขันระดับโปรซีรีส์ที่มาเลเซีย27กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะแนนลังกาวีเนี่ยก็ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะที่นครลอสแองเจลิสนะครับคะแนนสะสมนะพลเอกเดชาเหงประสีก็เตรียมนักกีฬาอยู่นะครับแล้วก็มีส่งอย่างที่บอกนะส่งนักกีฬา2คนก็คืออาทิตย์บุลาดนะจูด้าทอมสันนะในประเภทชายไปแข่งถนนที่แชมป์โลกแล้วก็ประเภทหญิงก็คือทางด้านของจันเพ็ญนนทศิลป์นะไปแข่งขัน UCI Road World Championship ที่มอนทรีออลแคนาดานะ 25-27 กันยายนนะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีนะครับก็มาตูมพีรพลชาวเชียงขวางธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันนะครับนพชัยกล้าหาญตุลละทรโตสลามแล้วก็อภิสิทธิ์สุพรรณนี่ทึ่งได้แชมป์ทัวร์ออฟไทยแลนด์มานะฮะถึงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาคนนี้นะฮะก็จะได้ไปแข่งขันทัวร์ออฟลังกาวีด้วยนะรอติดตามเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็ยังมีทางด้านของนะจักรยานประเภทเสือภูเขานะเสือภูเขาเนี่ยมีครอสคันทรีหญิงนะพรุ่งนี้นะมีน้องปิ่นพักเชียงสวนกับน้องพรพักปะโพทังเชียร์2คนนี้นะแต่ต้องบอกว่าครอสคันทรีเรายังเป็นรองนะได้ลุ้นแต่เราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับ คอคันทรีเนี่ยพวกญี่ปุ่นก็เก่งอินโดเก่งนะคาซัคอะไรก็เก่งหมดนะแต่ว่ายังมีประเทศหนึ่งวันที่25กันยายนนี่นะน้องโตมอนนะพูนสุริสิริมงคลแล้วก็พงพีระพงอายุกูลนะรอแข่งขันกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจักรยานนะมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะวันนี้ได้ดูจักรยานโรดเรซขอบคุณทางด้านของแฟนเพจของมองโกเลียโอ้โหก็ถ่ายทอดแล้วจับหน้ากล้องทีวีที่ถ่ายทอดทางช่องทางของทีวีญี่ปุ่นน่ะผมก็ดูจาก Facebook เขานั่นแหละนะคือฟังไปดูไปร้องไห้ไปครับไม่ใช่ซึ้งอะไรนะแปลไม่ออกนอกจากภาษาญี่ปุ่นด้วยนะภาษามองโกเลียที่เขาคุยกันเนี่ยโอ้โหนั่งดูไปนะพยายามจะดูเอ๊ะนักปั่นไทยอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้เห็นแวบๆบ้างนะฮะโอ้โหแปลไม่ออกจริงๆนะคือไม่แน่ใจว่าบ้านเราคือการถ่ายทอดสดต้องบอกแล้วการถ่ายทอดกีฬาจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะลงทุนมหาศาลอ่ะใครที่ดูจักรยานโปรทัวร์ดูการแข่งจักรยานยุโรปนะที่แข่งขันกันนะโอ้แล้วมาบอกเอ๊ะทำไมเอเชียไม่ทำเหมือนอย่างลงทุนเยอะครับโดนต้องบินวิ่งช่างภาพมอเตอร์ไซค์ช่างภาพโอ้โหเยอะมากอ่ะกว่าจะเอาภาพส่งขึ้นมาต่างๆเนี่ยลงทุนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในเวลาในวงการจักรยานบ้านในเอเชียของเราไม่ได้โตใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพังทางยุโรปนะไม่ได้โตเหมือนกับทางยุโรปไงนะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราทางด้านของพลเอกเดชาถึงประสีนะก็พยายามพัฒนาจักรยานของเรานะบางทีรายการชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Open อะไรต่างๆเนี่ยพยายามถ่ายทอดนะนะโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยอ่ะนะใช้ลงทุนเองซื้อซิมเองนะถ่ายทอดสดเองอะไรเองนอกเหนือจากรายการบางรายการที่ทางไทย PBS มาร่วมถ่ายนั่นแหละครับเราจะได้เห็นจักรยานนะก็พูดเรื่องจักรยานมากหน่อยเพราะผมก็ปั่นนะตอนนี้มาหมุนจักรยานปั่นมันตลาดแล้วฮะจักรยานนะก็จักรยานจะได้เหรียญหรือไม่ก็ยังมีทางด้านของคอร์สคันทรีผมก็รอลุ้นกันอยู่นะ2วันนะครับหญิงกับชายนะครับจากจักรยานนะไปดูเรื่องของมวยวันนี้ชนะ1แพ้1นะศักดารวมธรรมชกกับบังกลาเทศในรุ่น60กิโลกรัมชายชนะไป5ต่อ0เสียงนะครับส่วนวิรพลจงจอหอนี่เขาบอกว่าเป็นหลานของสมจิตจงจอหอครับในรุ่น80กิโลฮะเจอจากจีนครับเสียเป่าฮะโอ้โหจีนหมัดหนักมากครับโดนนับถึง3ครั้งครับก็แพ้ขาดเลยนะวิรพลจงจอหอนะฮะก็80กิโลวีรพลก็แพ้ไปนะครับมวยยังมีต่อยอยู่นะได้เชียร์กันผู้หญิงต่อยพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมวยต่อยกันที่สนามนิชิโอสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนตะกร้อนะตะกร้อทีมชุดหญิงนะทีมชายเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นนะในเอเชียนเกมรอบต่อไปนะครับนะตะกร้อทีมชายนะเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมนะฮะทีม A ชนะ2ต่อ0เซต15 8 17 16นะก่อนทีม B ชนะ2ต่อ0เซต15 2และ15 6ทีม C ชนะ2ต่อ0เซต15 7และ15 7นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นพรุ่งนี้ 24:00 นเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็เชียร์ตะกร้อไทยนะเจอกับเจ้าภาพนะฮะชงตบชงตบชงตบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใครเป็นแฟนกีฬานะFC รายการถามว่ามีเสื้อปัตตานีแจกไหมเสื้อปัตตานีไม่แน่ใจว่าทางด้านของประธานสโมสรทำเสร็จหรือยังนะโดนปรับไป 50,000 บาทนะครับเรื่องของปัตตานีเล่าให้ฟังนิดนึงนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยเอารถบดหญ้าแล้วก็ไปเฉียวชนกับอันเดอร์ทาวเซ่นนะครับโอ้โหแล้วออกไปทั่วโลกอ่ะนะโอ้โหแม่นะทางสมาคมก็ปรับไป 50,000 บาทเบื้องต้นเนี่ยผมรู้สึกจะ 50,000 บาทนะฮะนะครับนะก็นี่ปัตตานีก็เรื่องของอุบัติเหตุนะนะครับส่วนใครเป็นแฟนกรีธารอเชียร์นะพรุ่งนี้เนี่ย100เมตรรอบแรกนะคัดเลือกกันก่อนรอบแรก 18:00 นนะฮะ24พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่25ก็รอบรองนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันที่25นะใครเป็นแฟนบิวนะเทพบิวนะวันกรีธาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชิงชนะเลิศก็วันที่26นะครับ200เมตร27นะวิ่งพลัดก็27เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิวเนี่ยเทพบิวจะลงแข่งขัน200เมตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวิ่ง200เมตรรอบชิงปั๊บก็จะมี400 400เมตรชายหลังจากนั้นอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคงจะได้ลงรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันนะครับสรุปเหรียญหน่อยนะครับเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็จีนพี่จีนเขาจะแต่50แล้วนะครับ47เหรียญทอง20เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญเลขสวยนะ77เนี่ยเออนะ77เลขสวยส่วนญี่ปุ่นครับตามมาห่างๆอย่างห่วงๆนะก็เห็นเล็บๆหันไปมองหลังเห็นอยู่นะ15เหรียญทองนะครับ10 24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดง66เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้นะตามหลังมาอีกครึ่งนึงนะฮะเกาญี่ปุ่น15เกาหลีใต้ก็8นะครับ8 ทอง8เงิน25ทองแดง41เหรียญ นะครับคาซัคสถานได้เพิ่มมาวันนี้นะฮะจากจักรยานด้วยนะเป็น7ทอง4เงินแล้วก็8ทองแดง19เหรียญ นะครับของไทย5ทอง3เงิน4ทองแดง12เหรียญ นะครับโดยมีฮ่องกงนะฮะอยู่ที่6 3ทอง6เงิน7ทองแดง16เหรียญ นะฮะก็ชื่นมื่นกันละนะไทยตอนนี้อยู่ท็อป5ของเอเชียเลยนะในเหรียญรางวัลผมเชื่อว่าเราจะขยับได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็บอกว่าของเรานี่อยู่ในท็อป5นะผลงานเป็นที่น่าพอใจนะแล้วก็เป็นกีฬาที่คาดหวังไว้เหรียญก่อนหน้านี้นะแล้วก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะมีกีฬาอีกหลายประเภทยังไม่แข่งขันขอให้ส่งกำลังใจและให้กำลังใจนักกีฬาและสตาฟโค้ชด้วยนะส่วนด้านของท่านรัฐมนตรีกีฬาบอกว่าท่านนายกนะท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลนะก็กำชับให้ดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันอย่างดีที่สุดนะท่านนายกก็รอติดตามทัพนักกีฬาไทยและให้กำลังใจนักกีฬาไทยเช่นเดียวกันนะครับนะเราตั้งเป้าหมายไว้15เหรียญทองได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับตอนนี้ไป5แล้วนะครับส่วนวันนี้ที่กลับมาก็มีใครบ้างวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับมาแล้วนะเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเกมนะครับนะอ๋อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันไทยขออภัยได้เหรียญทองแดงนะวันนี้เราไปแพ้แบดมินตันแพ้อินโดนีเซียนะครับแพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะแบดมินตันนะครับอุตส่าห์ชนะไปก่อนนะทางด้านของชายเดี่ยวนะทางด้านของวิลกรุตวิทิสารนะชนะจอห์นทานคริสตี้นะครับ2ต่อ0เกมนะแต่ว่าในชายคู่เนี่ยเราแพ้นะครับแพ้เพราะเราอีคิวนี่เจ็บไปด้วยนะเราแพ้ก็ได้เหรียญทองแดงนะทีมแบดมินตันทีมชายนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับคุณผู้ฟังครับ

เรื่องของที่กลับมาเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะชุมพู่พรวันเกิดปราดนะบอกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแข่งเอเชียนเกมได้เหรียญมาแล้ว3สมัยนะครับได้เหรียญทองครอทุกครั้งเลยนะฮะเหรียญเงินปี2018เหรียญเงิน2018 2022เหรียญทองแดงและ2026เหรียญทองแดงเจ้าตัวบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพรพันเกิดปราดนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับส่วนน้องกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับนักสู้ MMA นะครับได้เหรียญทองครับมิกมาชินอาร์ตนะครับก็บอกว่าแหมกลับมาถึงไทยอยากเอ่ยกระซิบเบาๆไปหาบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอกว่าอยากขึ้นชกวันแชมเปี้ยนชิพนะเป็นได้หรือไม่นะเพราะวันเขาก็มีล็อกปล้ำอยู่นะ MMA เขามีล็อกปล้ำอยู่จับปล้ำล็อกอยู่นะฮะก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับนะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจบเอเชียนเกมแล้วมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างชุดใหญ่นะครับโจทานเข็มดีปิดฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอ้เอ็นไขว้หน้าขาดนะโอ้โหฉีกขาดนะก็หลายเส้นเลยนะหมอรองกระดูกด้วยอะไรด้วยถอนตัวจากทีมชาติและหมดสิทธิ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้ต้องผ่าตัดยาวเลยทีเดียวนะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกฟิลาวัตอักขธรรมนะก็จากท่าเรือเข้ามาแทนโจทานเข็มดีนะครับก็ขอให้โจทานเข็มดีหายไวๆและกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยและสโมสรราชบุรีนะครับก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะแข่งขัน FIFA อาเซียนครับ2026นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะนัดแรกเนี่ย26กันยายนนะถึง5ตุลาคมนะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับคุณฟังครับเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะฮะก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับฝ่านักกีฬาโปรกอล์ฟนะครับ4คนนะเดินทางไปเป้าหมายนะของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะเดินทางไปพัฒนากอล์ฟนะพาไปนู่นเลยนะครับ LPGA Q Series Pre Qualify ที่สหรัฐอเมริกานะก็เป็นก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับโปรเปิ้ลครับสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับนำนักกอล์ฟไทยออกเดินทางสู่ภารกิจสำคัญตามเป้าหมายของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับซึ่ง4นักกอล์ฟจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะฮะจะไปแข่งขันในการ LPGA Qualify ที่ LPGA International Daytona Beach Florida สหรัฐอเมริกานะครับมีโปรน้ำพึ่งครับนวพรสุนทรียภาสนะครับโปรโบนัทอริกาแสนสายนะโปรแพททันระดาปิดดอนแล้วก็โปรปรินนะปวิศรายกถวนนะปวิศรายกถวนนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ก็นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั้ง4คนนะแล้วก็เป็นการสะท้อนเรื่องของแนวคิดสำคัญในการโครงการคือรุ่นพี่ส่งต่อประสบการณ์ไปยังรุ่นน้องเพื่อไปต่อยอดนะครับนะก็จะมีนักกีฬาหลายท่านที่ผ่านโครงการนี้นะครับก็จะร่วมพลังกันนะในโครงการส่งต่อนะสร้างประสบการณ์สำคัญนะในโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับเพราะว่าเส้นทางในการสู่ระดับโลกเนี่ยโอ้โหไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะแต่ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆหลายท่านนะฮะเพื่อเข้าสู่โครงการนี้นะแล้วก็นี่คือเป็นหมุดหมายอีกสำคัญหนึ่งนะ Journey to Thai LPGA Lot Achilles 2028นะฮะเดินหน้าสร้างนักกีฬากอล์ฟเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟในรายการระดับโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิส2028นะครับซึ่งทางด้านของไทย LPGA เนี่ยเขาสร้างบุตรหมายสำคัญนะว่าจะสร้างนักกีฬาไปในระดับโอลิมปิกนะแข่งขัน LPGA นะครับด้วยอีกรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นบุตรหมายสำคัญนะครับเรื่องของความเร็ว MotoGP นะครับหลังจากที่ก้องสมเกียรติจันทราห่างหายจาก MotoGP ไป World Superbike ครับและปรากฏว่าเราจะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทรานะครับมาขับ MotoGP ครั้งหนึ่งที่โมเตกิขอไปนะครับที่โมเตกิสัปดาห์หน้านะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับตุลาคมนี้นะ Honda Racing ประกาศแล้วนะว่าสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยนะฮะจาก Honda HRC นะฮะจะเข้ามาแข่งขัน MotoGP ที่โมเตกิญี่ปุ่นนะฮะ 2-4 ตุลาคมแทนที่ของยูฮันเมียนะครับนักบิดแชมป์โลกประจำทีมนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไม่พร้อมกลับมาแข่งขันนะฮะกับต้นสังกัดนะครับก็ทำให้ก้องสมเกียรติจันทราจะมาแข่งขันนะแทนตำแหน่งของยูฮันเมียในฤดูกาลในสนามนี้ชั่วคราวก่อนนะก็เป็นการกลับมาแข่งขันในรายการใหญ่ของโลกอีกครั้งหนึ่งสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะหลังจากที่ออกไปแข่งขันรายการ World Superbike ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะกลับมาในโมเตกิก็เหมือนเป็นสนามสำคัญเลยโมเตกิญี่ปุ่นนะก้องสมเกียรติ
ียรติจันทราเคยคว้าแชมป์โมโต2มาแล้วนะฮะสนามคุ้นเคยอยู่ที่รถแล้วครับสนามมันคุ้นเคยอยู่แล้วโค้งไหนรู้ทุกโค้งรู้ทุกมุมนะครับโค้งไหนความเร็วเท่าไหร่เบรกเท่าไหร่สมัยโมโต2คว้าแชมป์มาแล้วสนามนี้ส่วนโมโต GP ความเร็วความแรงมากขึ้น

0: นะฮะน้ำหนักรถการคอนโทรลรถนะก็คงจะมีโอกาสนะได้เห็นกล้องสมเกียรติจันทราเราจะรอเชียร์นะครับอีกคนหนึ่งน้องไม้คิวครับกิตติศักดิ์เสียพงศ์นะครับนักบิดดาวรุ่งไทยนะนะครับก็จากโครงการ Honda Red Tour to Dream นะครับก็จะได้ลงแข่งขันให้กับทีมสไนเปอร์ทีมสำหรับการแข่งขัน Moto 3อีก7สนามที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งกิตติศักดิ์สิงห์พงศ์นะนักบิดของไทยซึ่งไปโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมได้ดีนะใน Moto 3รายการ Britishกลางปีที่อังกฤษนะครับจบอันดับที่15คว้า1แต้มนะครับก็จะได้ลงมาแข่งขันแทนด้านของนิโคล่าคาราโลนักบิดอิตาเลียนของทีมสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85นะจะลงแข่งขันรายการที่เจแปนิสกลางปีที่ญี่ปุ่น4ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสเรสสุดท้ายก็คือบาเลเซียกลางปีที่สเปนนะครับโอ้ยาวไปเลยนะครับผลงานดีใครก็อยากไปร่วมด้วยนะครับนี่คือว่าดวงกีฬานะครับเราเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะต่อนะในเอเชียนเกมวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เรา

0: รีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนพิมานท้ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ท้ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่เจอมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิต

0: หรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ฐานไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
2: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
4: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจะเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
3: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
5: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
3: ทางนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
6: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
2: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในธีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า$100 ล้านหรือ2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตWest Bankนายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียลาของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสเปเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงหรือมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภาปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ การแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1ทีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย1-3คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัฒน์อัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16:00 น.ก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19:30 น.และพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16:00 น.ที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนารายงาน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
12: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้น แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัล

0: วันวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงชอบนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพล่าเลือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ษอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชติบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเท่ของชีวิตช่างตลกร้ายโชติว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวกลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชติเคยถีบเขาลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชติขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชติยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชติจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชติเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชติลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชติเอ่ยขึ้นเองชอบ

ตรงนั้นทุกทีอ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตชดในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โครงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วอย่างไม่กลัวตกทะเลแหงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันชดกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูชดพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับชดตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วชดตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

านสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชตในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องคึงกังไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดพูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชตต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งโชตนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเปียกเองนี่จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในแกใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชตไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละลุงกลัวเหรอเอ็งเห็นอะไรเบื้องหน้าของเอ็งบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้า

อะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่เนี้ยมันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนนึงที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชติยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชดหมอกไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชดประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโครงเพลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วป๊อปถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลม

ที่กินลึกเข้ามาในทะเลระภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดป๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของระภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินระภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินป๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาโวงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนป๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาเขาคือนกนางนวลป๊อบเดินสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาและก็กลืนกินเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงถึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายผ้าที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

วงดาวมากมายแก้งแงนมองดาวเหนือตะเกียงชอบอายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกคิดถึงชีวิต

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยประภาคารจะถูกรื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงโชติลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณและก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันเคลื่อนสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วแม่ฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายคอยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางทำกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญ

ูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชติจนเสียถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพยุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวอาคารนี้เบื้องบนก็ดาราดาษไปด้วย

0: ที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 น

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหว

0: ลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24-27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได้
2: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24-27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอ.ยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี้
3: พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

างสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงขันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีกอย่างง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดปรากฏการณ์เอลนิโยในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าขุดสระกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล่างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอย

0: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ขีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
1: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz คลื่นเ

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ีครับคุณผู้ฟังครับค่ำคืนของความสุขกลับมาพบกันครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569นะครับก็พบกันเหมือนเดิมทางสวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz นะครับสวท101 FM 94 MHz แล้วก็สวทบุรีรัมย์นะครับ FM 101.75 MHz อยู่กับทุกท่านไป4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับเพลงเพื่อชีวิตสบายๆนํามาฝากให้มีความสุขกันรับฟังนะครับเหนื่อยๆกับภารกิจนะผ่อนคลายกับเพลงก็จะทำให้ท่านดีขึ้นเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงสบายๆฝนไม่ตกเนาะที่สุรินทร์วันนี้นะครับแต่ว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้เนี่ยพรุ่งนี้แน่นอนเนาะน่าจะตกแน่นอนนะครับก็ถึง23ก็บอกว่า23ถึง27หลายวันทีเดียวนะอาจจะตกหนักคืนนี้ก็ไม่แน่แล้วนะครับดึกๆมาอาจจะมาก็ได้ยังไงก็เตรียมตัวดูแลรักษาทรัพย์สินเราด้วยนะครับก็น่าจะไม่มีลมหรอกแต่ว่าฝนอาจจะหนักนะครับขับรถขับราก็ระมัดระวังกันที่หนึ่งก็แล้วกันและสักครู่นี้เพลงขออนุญาตคิดถึงนะฮะเพลงที่คุณไกรวุฒินะครับเริ่มมาฝากเป็นเพลงแรกต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันในอารมณ์ของความคิดถึงเนาะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเพลงของโกไข่กับนายสนนะครับ

ของแสนอากานะครับคิดถึงเธอเด้อก็เป็นอารมณ์ของความคิดถึงในค่ำคืนก็แล้วกันนะครับใครคิดถึงใครก็ขอให้ความคิดถึงจงสมหวังนะได้เจอกันก็ถือว่าเป็นเพลงที่เล็กๆในการแบ่งปันความสุขกับเพลงนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายกันมาหลังใหม่แล้วก็ขอบคุณทาง FM สวทสุรินทร์นะครับคุณอริเดชคุณอรนงค์นะคุณอริเดชขอเพลงมนรักเสียงกบเนี่ยจัดให้นะครับวันนี้อีกวันนึงที่หลายๆพื้นที่คงจะมีกิจกรรมมีการเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณผู้ที่ปฏิบัติภารกิจมาตลอดนะครับถึงเวลานึงก็ต้องเดินออกจากการรับราชการไม่ให้เดินออกจากถึงเวลาที่ต้องเกษียณอายุราชการเขาไม่ให้ทำงานต่อนะแต่บางท่านก็อาจจะไปทำนั่นทำนี่หลายๆพื้นที่ก็จะมีการให้ไปทำงานต่อหรือไปทำอะไรที่สามารถทำได้ก็ดีกับหลายท่านบางท่านบอกอยากจะไปพักผ่อนก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็60ปีที่ผ่านไปก็คงมีอะไรมากมายในชีวิตที่อยากจะฝากอยากจะให้กับคนรุ่นหลังนะครับน้องๆที่อยู่ข้างหลังได้จดจำก็คงจะมีละนะผมว่าแต่หลายท่านนะครับหรือว่าบางท่านเสร็จจากภารกิจการเลี้ยงสังสรรค์เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพก็แล้วกันนะครับไม่มีความสุขเนาะอ่ะต่อเนื่องกับเพลงของไม้เมืองก็แล้วกันนะครับเพลงนี้แล้วเดี๋ยวผมหาเพลงของคุณอเดเรกที่ขอไว้ก่อนก็แล้วกันดวงดาวนอกหน้าต่าง

ก็ผ่านไปนะครับเพลงตาน้ำตาเป็นเพลงเก่าๆของคุณพจน์สุนพันธ์นะก็นำมาฝากคุณใครคุณน่าเรื่องมาไว้ให้ผมเดินทางเข้ามาวันนี้นะครับไม่ได้เลือกเพลงเองก็เดี๋ยวหาเพลงที่ท่านขอก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังที่ขอเข้ามาอยู่สักครู่หนึ่งนะก็ดำเนินรายการด้วยหาไปด้วยนะครับตาหนึ่งก็ดูมือหนึ่งก็ควานก็สนุกดีเนาะอยู่คนเดียวนะครับบรรยากาศก็เย็นฉ่ำพอสมควรกับ

ห้องส่งในยามค่ำคืนเนี่ยนะอากาศเย็นๆก็จะหนาวอยู่พอสมควรแล้วยิ่งฟังเพลงหนาวๆง้องเงานี่โอ้โหอยากจะหาผ้าห่มนะขอบคุณนะหลายท่านที่เข้ามาทักทายกันคุณพี่สุวัชชัยสวัสดีสุขสันต์วันสวัสดีครับสุขสันต์วันพุธนะฮะก็ยินดีนะครับคุณนายเลขขอเพลงถ้าไม่ได้เพลงบนเสียงกบว่าอยากจะฟังเพลงยิ่งคิดถึงของคุณประเทศประจัดผ่านเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะเมื่อสักครู่ในบนเสียงกบของนสุยไม่เจอน่าจะให้ก่อนนะครับแต่ว่ามีเพลงที่คุณผู้ฟังทางสนมเขาขอไว้อยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะกลับมาที่โกไข่กับนายสนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพลงนี้คืนนี้เหงาเท่ากันใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วจะฟังเพลงที่คุณอดิเรกขอไว้ก็แล้วกันนะฮะ

ความเหงาความคิดถึงนี่ก็จําเป็นอารมณ์แบบนี้เจอกันอยู่เป็นประจําเนาะบางท่านเนี่ยไม่มีสาเหตุผลที่จะต้องเหงาแต่ก็เหงานะบางท่านก็เกิดมาเพื่อที่จะเหงาก็มีก็ถือว่าเป็นความแตกต่างในวิถีชีวิตของคนเราที่ไม่มีอะไรเหมือนกันหรอกนะบางทีบางอย่างบางคนอยากจะเรียนแบบอยากจะทำตามนั่นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วคนเราก็ให้เกิดมาเฉพาะเนาะเฉพาะใครเฉพาะเรานะจะมีชีวิตมีวิถีที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะชีวิตก็ไม่ต้องเรียนแบบใครนะอยู่ที่เป็นอยู่กับเราอยู่กับสิ่งที่เราเป็นจะดีกว่านะก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายใจทำแล้วไม่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับก็ให้มีความสุขกันผมยังหาเพลงของคุณอดิเรกนะอาจจะต้องเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวสักครู่นึงก็แล้วกันพอดีเน็ตจะเข้ายากหน่อยนะเพราะว่าน่าจะมีปัญหากับสัญญาณอยู่เดี๋ยวเป็นเพลงที่เลือกเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ขอก่อนก็แล้วกันในระหว่างที่ผมมาน้ำหมูพงเทพนะฮะก็อยากจะฟังเพลงของน้ำหมูอาจจะสักเพลงหนึ่งตรงเส้นขอบฟ้านะครับเป็นเพลงที่ฟังอยู่เป็นประจำแต่ก็ฟังที่ใดก็ไม่ได้เบื่อเนาะแต่หาสักรุ่นเพลงน้ำหมูก็มีเยอะนะฮะ

เส้นขอบฟ้าของน้ำหนูมาฟังเพลงยิ่งคิดยิ่งคิดถึงนะฮะเพลงของคุณประทีปขจัดพานให้กับคุณนายเรียแว่นแก้วนะครับขอเข้ามาแล้วก็ฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันคุณพี่ประยุทธ์บอกว่าทางประสาน

ให้ฟังแล้วก็มีความสุขกับความรักนะฮะยอมที่จะเจ็บยอมที่จะอกยอมที่จะเจ็บปวดนะถ้าเห็นคนรักมีความสุขคิดถึงยังไงก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปแต่ยังไงหัวใจก็ยังเป็นอยู่เนาะสุดประทีปกระจัดพานนะคนชัยภูมินะเจ้าของเพลงสาวชัยภูมินะครับก็นำมาฝากทุกท่านกันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับ2วันเนี่ยอาจจะต้องฝากเพลงไว้กับช่างเทคนิคนะผมจะเดินทางไปเจอคุณปิญโญรุ่งสมัยนะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะเจอก็ฝากความระลึกถึงได้นะฮะน่าจะมีอะไรไปคุยกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเสียงมาฝากนะครับรายการในวันสัปดาห์ต่อไปมีภารกิจต้องเดินทางดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดรายการ2วันนะครับยังไงก็ฝากเพลงไว้ก็แล้วกันนะให้ทางช่างที่ดีเขาเปิดให้ฟังเนาะนะครับจริงๆนะทำเทปได้เนาะแต่ว่าดูเวลาแล้วน่าจะไม่ทันละนะครับก็ฝากเป็นเพลงนั่นแหละหลายท่านอยากฟังเพลงนะก็เจอกันสัปดาห์หน้านะตอนนี้ทางปราสาทฝนตกนะครับทางคุณครูอนันต์บอกว่าทางนู้นหนูนารายก็ตกเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะอยากฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างอีกสักเพลงหนึ่งโลโซนะครับจบเพลงนี้แล้วฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีแล้วก็เพลงที่คุณยายสายลมรออยู่นะ

สีสันวรรณกวีคืนนี้นะครับก็มีบทกวีมาฝากท่านเหมือนเดิมเป็นบทกวีที่ผมเขียนไว้หลายปีแล้วนะฮะเป็นช่วงยามเช้าที่เดินทางไปทำงานแต่เช้าเมื่อก่อนทำงานนี่ก็บอกตื่นแต่เช้านี่รถติดมากนะครับแถวกรุงเทพมหานครก็จะเห็นบรรยากาศเช้าๆวันไหนมีเมฆวันไหนมีหมอกวันไหนฟ้าสดใสก็จะเห็นกันมีความแตกต่างกันไปก็จะเป็นเช้าบางเช้าเท่านั้นที่เราจะเห็นความงดงามเป็นความสดใสบางเช้าก็ขมุกขมัวมืดมนเหมือนกับชีวิตคนเราเนี่ยแหละจะให้สุขสบายจะให้สำเร็จรุ่งเรืองไปทุกอย่างก็คงจะไม่ใช่นะก็จะมีบ้างแหละนะครับอุปสรรคมีบ้างแหละความเหนื่อยยากความลำบากก็ฉะนั้นก็ลองฟังบทกวีบทนี้นะครับผมเขียนให้กับคนยามเช้าเมื่อปี58ที่ผ่านมาก็ผ่านแล้ว11ปีผู้ชายของยามเช้า

ไฟของยามเช้าอาจเพราะความคุ้นเคยโลกเผยรับอาจเพราะความคุ้นเคยโลกเผยรับสบตากับแสงงามความสดใสต่อเช้าตื่นชื่นเช้าเราและใครร่วมผ่อนลมหายใจไว้เดินทางตลอดช่วงเวลาชะตากรรมทุกทรงจำนำฝันอันแตกต่างสารพัดสารพันเคลือบสันพางสัมผัสอย่างเห็นรู้อยู่กับตนบางเช้าอาจต่างเช้าเท่าเคยพบเงียบสงบวุ่นวายหลายเหตุผลกับความจริงที่ยิ่งใหญ่ในวังวนคือวิถีผู้คนคือชีวิตกับความจริงที่ยิ่งใหญ่ในวังวนคือวิถีคือผู้คนคือชีวิตคือความสุขทั้งมวลล้วนอยากมีคือสิ่งนี้สิ่งนั้นอันเป็นสิทธิ์คือหลากถ้อยนิยามหลายความคิดคือทั้งเปิดและปิดประตูจินเสมือนห้วงดวงตะวันกับเมฆหมอกนาทีเบื้องตะวันออกมิจบสิ้นบางเช้ามืดมนมัวทั่วแผ่นดินบางเช้าใสให้ถวิลยินดีมองบางเช้ามืดมนมัวทั่วแผ่นดินบางเช้าใสให้ถวิลยินดีมองอาจเพราะความคุ้นเคยเผยผ่านเช้าจึงบ่อยครั้งยังเล่าตอบสนองเป็นผู้ชายของยามเช้าเท่าไฟปองร่วมจับจองฟ้าต่างเส้นทางรักอาจเพราะความคุ้นเคยเผยผ่านเช้าจึงบ่อยครั้งยังเล่าตอบสนองเป็นผู้ชายของยามเช้าเท่าไฟปองร่วมจับจองฟ้าต่างเส้นทางรักร่วมจับจองฟ้า

้าจะร้องแดดจะออกเราก็ยังเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะครับบทเพลงนี้คุณยายสายลมจากสุรินทร์ขอมาเหนื่อยไหมเพลงของคุณเสถียรทำมือนะครับมีความสุขกับการรับฟังนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับให้มีความสุขให้พักผ่อน

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
4: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรม

0: ัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซิโอตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

เพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

พลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชลีช่วงวิจบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อด้วยเพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

เพลงเริงสุขและเริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรณ์เริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมันธนามุรกุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนองค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรและคุณบุษยาในเพลงพนาสวาสต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่2เพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสิริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3ไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาส

3เพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ3เพลง3ยอดค่ะ

3เพลง3ยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้านิรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ถาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: โฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แคบพรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
6: ายแพทย์โสพลอินทร์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการดารุมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
7: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทคิดแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไป

0: มติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนฌานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็อยากศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นๆถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานและจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนิยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละ
มันจะยุติถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพนะผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดาจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมนะต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีนะมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตนะบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะนะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนในโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป.6แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม.1ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโยมนะโรงเรียนพระเนตรล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป.6ก็ไปบวชเรียนต่อม.1จบม.3บวชเรียนต่อม.4เปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้นะญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภรรยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเท่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องป
ฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบอาจจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดานะในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดการพนันติดสุรายาเมารวมถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ในมังคลทัฏฐิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปนิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นนิยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทัฏฐีปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตระหนี่ตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้ญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนิยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเร
ก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบนะเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมาเดือข้างนอกดูเกลียงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก่อให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นศรีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุดลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการสุขสนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อมนะ
ใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนนะโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ค้างไม่ให้อากูลเชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทำนองครองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันทั้งนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้อง
ตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช็คเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอานนท์ว่าโยโวอนันทธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเข้าก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อมนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มกรองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเราคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตว์อาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างเนี้ยผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีสองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นนะได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็
็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออริยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสมณเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองแล้วก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทำนองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคม
ศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติขจัดความทุกข์กายทุกใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประชาชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทศกัณฐนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสร็จแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนิยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวิญญูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวันนอนเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิม
เห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพระยาวานอนกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พระยาวานอนจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานอนก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานอนคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานอนจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานอนแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่24เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตและต่อด้วยรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์เวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษและต่อด้วยรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์เวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเด็กนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์อันนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อสมจิตเจรัมตลอดทั้งญาติโยมบ้านร่อนทองตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์รวดเทศหน้าไฟหนึ่งกันนะโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่24กันยายนเนี่ยจะไปเทศในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของหลวงพ่อพระครูสุวิมลปุญญากรหรือว่าหลวงพ่อบุญอดีตเจ้าวาดวัดตะเสาตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชแล้วก็ถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมศิษย์ยังศิษย์ใกล้ๆทราบข่าวก็ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลโดยทั่วกันนะโยมนะวันที่24กันยายนที่วัดตะเสาตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลโดยเฉพาะงานของคณะสงฆ์นั้นในโยมญาติทั้งหลายวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็จะมีกิจกรรมของคณะสงฆ์พระสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จะมาร่วมลงอุโบสถสามัคคีนะในช่วงเวลาบ่ายโมงแต่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมถวายน้ำปานะได้นะโยมนะโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่พ่อขาวแม่ขาวนะจะมาร่วมฟังพระสวดมนต์นะก่อนลงอุโบสถปฏิโมกก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนะเป็นบุญกุศลสำหรับเราพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลพรรษาเราและญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีเอาเรื่องของความกตัญญูมาให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันทีหน่อยก็แล้วกันในช่วงนี้เพราะเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณกตเวทีก็ตอบแทนคุณนะในวันพระที่จะถึงนี้นะเป็นวันศาสน้อยไงเปรียดทมไงเบนตู้นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญก็เตรียมที่จะทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปหรือเปตชนสัมภเวสีที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่เราได้ประกอบได้กระทำตามความเชื่อของเราพุทธศาสนิกชนนะครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าเปตชนเนี่ยที่ตกทุกข์ได้ยากหรือที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดนะหรือสัตว์นรกทั้งหลายที่ทุกข์ทรมานนะพญายมนะท่านจะเปิดโอกาสให้มาคอยรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องบองโอนที่ยังอยู่ในโลกนี้นะเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญสุนทรทานแผ่บุญไปให้นะเนื่องในการทำบุญวันศาสน้อยไงเบนตูและดวงวิญญาณของผีเปรตทั้งหลายหรือสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือคนหรือดวงวิญญาณของหรือดวงวิญญาณของญาติของเราที่ไม่มีใครทำบุญแผ่บุญไปให้นะเขาก็จะมารอรับส่วนบุญนะเขาจะปล่อยมา15วันด้วยกันนะโยมนะวันศาสน้อยไปจนถึงวันศาสใหญ่ไงดวงตา
ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนก็ทำบุญในช่วงนี้เป็นกรณีพิเศษนะก็ถือโอกาสเชิญเจริญพรนิยมนะวันศาสตร์น้อยถึงวันศาสตร์ใหญ่ทำบุญอุทิศส่วนกลับปนาผลไปถึงเปตชนหรือบรรพชนของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั้งหลายที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดเราก็แผ่บุญไปให้เขาเหล่านั้นนะจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนั้นในระหว่างวันศาสตร์น้อยไปจนถึงวันศาสตร์ใหญ่เวลาทำบุญก็อย่าลืมแผ่บุญแผ่เมตตานะกรวดน้ำด้วยอิทังโนยตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยัตโยนะก็แผ่บุญไปนั้นโยมญาติทั้งหลายเราเกิดมาในโลกใบนี้มันก็มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะการที่เรามีความเกี่ยวข้องกันนี่แหละจึงต้องทำบุญอุทิศให้กับเปตชนหรือญาติของเราที่ล่วงลับไปดวงวิญญาณของผีเปรตหรือสัมภเวสีเหล่านั้นเมื่อได้รับอานิสงส์ผลบุญที่เราแผ่บุญไปเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมก็ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามกำลังบุญนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูกตเวทีก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะทำให้เราระลึกนึกถึงผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้ที่เคยร่วมกันงานทั้งหลายอะไรต่างนี้พอล่มหายใจจากไปเราก็ระลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นเราก็ทำบุญแผ่บุญไปคนเรามีความเกี่ยวข้องกัน5ประการด้วยกันตามหลักในติโรกุตสูตรนั้นนะโยมญาติทั้งหลาย1ก็คือเคยให้2เคยกระทํา3เคยเป็นญาติ4เคยเป็นมิตรและ5เคยเป็นสหายเนี่ยนี่เรียกว่าเราพุทธศาสนิกอันนี้เรียกว่าเรามีความเกี่ยวข้องกันนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั้นเราทำบุญแผ่บุญให้ท่านเหล่านั้นก็ไม่เสียหายแต่ประการใดยิ่งจะทำให้เรานั้นมีพลังแห่งบุญเพิ่มขึ้นและทำให้เราได้แสดงออกถึงความเป็นบุคคลที่มียี่ห้อของความเป็นคนดีให้ปรากฏแก่ชนทั่วไปนะเพราะเรานั้นในโยมญาติทั้งหลายมีความกตัญญูกตเวทีเราย่อมไม่ลืมที่จะแผ่บุญส่งบุญไปให้เปตชนเหล่านั้นความกตัญญูก

บรรดาหรือผู้มีพระคุณต่อเรานะนั้นโยมญาติทั้งหลายการฟังเทศฟังธรรมเราพึงนำหลักสามตั้งไว้ใช้คือตั้งใจฟังตั้งใจจำแล้วก็ตั้งใจนำไปเป็นข้อปฏิบัติถ้าท่านผู้ใดทำได้เช่นนี้ก็จะเกิดสวัสดิมงคลตลอดไปที่ว่าตั้งใจฟังก็หมายความว่าส่งใจไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาจับใจความได้ที่ว่าตั้งใจจำก็หมายความว่าฟังแล้วจำได้ถ้าจำได้ไม่หมดก็ต้องจดไว้ดีกว่าจำที่ว่าตั้งใจนำไปปฏิบัติก็หมายความว่าเมื่อจำข้อธรรมได้แล้วก็อย่าสักแต่ว่าเก็บไว้ในสมองเหมือนเก็บของไว้ในห้องเก็บของโดยไม่นำออกไปใช้จะต้องนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนากายวาจาใจให้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนโหดร้ายให้กลายเป็นคนดีดังพระเจ้าโศกมหาราชเป็นตัวอย่างพระเจ้าโศกมหาราชนั้นญาติโยมทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เกรียงไกรอยู่ในชมพูทวีปปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบมีพระราชหฤทัยโหดเหี้ยมอมหิตทรงสำเร็จโทษพี่น้องต่างมารดาหลายพระองค์เลยทีเดียวกว่าจะได้ขึ้นครองราชว่างั้นนะต่อมาพระองค์ได้สดับธรรมะจากสมณเณรนิโครธเพียงสั้นๆอันเกี่ยวกับความไม่ประมาทที่ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายส่วนคนผู้ประมาทไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายแล้วพระเจ้าโศกมหาราชญาติโยมได้สดับพุทธกถาภาษิตสั้นๆนี้แล้วพระองค์ก็ทรงจำได้และเพราะพระองค์ทรงจำได้จึงทรงนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพราะการปฏิบัติก็เกิดการพัฒนาทางกายวาจาใจทำให้พระองค์เนี่ยทรงยุติสงครามหันมาใช้ธรรมะเพื่อพัฒนาบ้านเมืองใช้ธรรมะพัฒนาประชาชนใช้ธรรมะพัฒนาสังคมพระองค์ทรงมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทรงมุ่งหน้าเข้าหาพระศาสนามีศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลทุกประการทรงสร้างวัดวารามถวายไว้ในพระพุทธศาสนามากถึง 84,000 แห่งอีกทั้งยังทรงให้พระโอรสและพระธิดาได้บวชในพระพุทธศาสนาด้วยที่สำคัญก็คือการที่พระองค์ทรงเป็นประธานในการถวายการอุปถัมภ์การทำสังฆยนาครั้งที่3นั่นเองนี่คือสำคัญการทำสังฆยนาครั้งที่3นั้นในญาติโยมพระองค์ทรงส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึง9สายด้วยกันพระธรรมทูตสายที่8ก็คือพระโสณะและก็พระอุตระได้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ที่สุวรรณภูมิหมายถึงอาณาเขตของประเทศไทยทุกวันนี้ประเทศไทยจึงเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ก็เนื่องจากพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยทรงฟังธรรมะเพียงเล็กน้อยแต่ทรงจำได้และก็ทรงมีพระราชศรัทธาปฏิบัติธรรมต่อมาสาธุชนทั้งหลายอันนี้คืออานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมสุดโสสังและปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานั้นอันธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยลำพังเราฟังโดยไม่ปฏิบัตินะใจของเราไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดคุณงามความดีเกิดอานิสงส์น้อยอุปมาเหมือนกับเมล็ดถั่วถ้าเราอมไว้เฉยๆก็ไม่เกิดรสชาติถ้าต้องการลิ้มชิมรสชาติของเม็ดถั่วก็ต้องเคี้ยวเม็ดถั่วให้แตกจึงจะได้ชิมรสของเม็ดถั่วที่แท้จริงนะสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรารู้เราเข้าใจถึงวิธีการฟังเทศฟังธรรมเช่นนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็เข้าถึงหลักธรรมในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนี่แหละนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิชั้นของคนดีดังนี้กตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญนะที่มีอยู่ประจำโลกคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบกันมาโดยไม่ทอดทิ้งแม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องคุณธรรมข้อนี้ว่าเป็น

ภูมิชั้นของคนดีกตัญญูคือความสำคัญในบุญคุณของผู้อื่นที่เคยทำไว้แก่ตนกตเวทีการยอมรับบุญคุณของผู้อื่นแล้วทำการตอบแทนกตัญญูกตเวทีก็คือการรู้สำนึกในบุญคุณและก็ตอบแทนบุญคุณนั้นแท้จริงแล้วในญาติโยมความกตัญญูกตเวทีเนี่ยไม่ใช่มีความหมายเพียงสำนึกในบุญคุณและก็ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเท่านั้นแต่ก็ยังหมายรวมไปถึงกตัญญูต่อสัตว์ต่อสถานที่ต่อสถาบันต่อวงตระกูลต่อสังขารร่างกายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่นๆที่มีพระคุณต่อเราด้วยคือตนเองอยู่สุขสบายตามสมควรในประเทศใดในถิ่นใดก็สำนึกบุญคุณและก็ตอบแทนโดยไม่ดูหมิ่นดูแคลนประเทศของตนไม่ดูถูกถิ่นที่อยู่หรือสังคมของตนไม่ก่อความวุ่นวายความเดือดร้อนไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของตนแก่ถิ่นฐานบ้านเกิดนะแก่สังคมหรือแก่สถาบันที่เราได้อาศัยอยู่ในขณะเดียวกันก็ใช้สติปัญญาดูแลแล้วก็รักษานะสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามให้เกิดมีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองหรือแก่ถิ่นแก่สถาบันของตนด้วยความเสียสละอย่างนี้เรียกว่ากตัญญูกตเวทีต่อสถานที่ต่อสถาบันอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมตนเองเกิดในวงตระกูลใดมีความรับผิดชอบรักษาชื่อเสียงวงตระกูลนั้นเอาไว้ไม่ทำให้ตระกูลนั้นเสียหายไปหรือว่าด่างพร้อยไปเพราะความไม่ดีของตนอย่างนี้เรียกว่ากตัญญูกตเวทีต่อวงตระกูลแม้สังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเจ้าของร่างกายจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการให้สังขารร่างกายเนี่ยได้หยุดพักผ่อนบ้างตามโอกาสอันเหมาะไม่หักโหมใช้งานมากจนเกินไปไม่ให้ตรักตรำทำงานหนักจนเกินไปร่างกายทรุดโทรมก่อนเวลาอันควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมองดเว้นการใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รับใช้ตนเองและคนอื่นได้นานเพราะหากร่างกายเจ็บป่วยหรือดับลงไปก่อนเวลาอันควรโอกาสที่จะทำความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นก็จะหยุดชะงักหรือหมดไปในทันทีการสงวนรักษาร่างกายไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนะในญาติโยมแม้แต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นต้นไม้ป่าไม้ภูเขาแม่น้ำลำคลองตลอดจนอากาศล้วนเป็นสิ่งที่มีอุปการะแก่เราทั้งสิ้นเลยทีเดียวจึงต้องสำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยการไม่ทำลายให้เสียหายไปเช่นต้นไม้ป่าไม้ก็ต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดโดยไม่ตัดโค่นทำลายให้หมดไปโดยเร็วเกินความจำเป็นและควรที่จะปลูกเพิ่มเมื่อถูกทำลายไปแล้วหรือแม่น้ำลำคลองก็ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้แม่น้ำลำคลองสกปรกด้วยการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลลงไปเมื่อเห็นแม่น้ำลำคลองสกปรกหรือมีเศษขยะต่างๆทับถมลงไปก็ต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เราในญาติโยมนะเราอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขได้ไม่ต้องทันสมัยเหมือนในเมืองหลวงหรือว่าในถิ่นที่มีปลูกสร้างมากมายเราอยู่ตามชุมชนที่มีต้นไม้มากมายหรือหัวไร่ปลายนาก็มีความสุขได้นะอันนี้ก็เราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาติก็จะดูแลรักษาเรานะคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แออัดที่ไม่มีมลพิษหรืออยู่แบบธรรมชาติเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวก็ขอให้เราช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้มันดีอย่าไปทำลายเมื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างนี้แล้วก็จะอำนวยประโยชน์และความสุข
แก่คนเราไปตลอดตรงกันข้ามเมื่อคนเราได้อาศัยสัตว์สถานที่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นอยู่แต่ไม่สำนึกในบุญคุณไม่ตอบแทนบุญคุณมีแต่จะทำลายมีแต่จะทำให้เสื่อมความเดือดร้อนก็จะเกิดมีแก่มนุษย์นั่นเองประการสำคัญต้องกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแก่เราบุคคลผู้ที่มีพระคุณแก่เราคงไม่มีใครเกินกว่าพ่อแม่ของเราการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่จึงถือว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งสำหรับบุตรธิดาควรที่จะสำนึกในพระคุณอันสูงสุดแล้วก็ตอบแทนพระคุณของท่านพ่อแม่นั้นเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดต่อเราโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคุณพ่อเท่าภูเขากล้าคุณแม่เท่าฟ้ากับดินจะเอาโลกมาเป็นปากกาจะเอาท้องฟ้ามาเป็นแผ่นกระดาษจะเอาน้ำหมดมหาสมุทรมาเป็นหมึกวาดจดจารึกพระคุณท่านนั้นเป็นอันไม่พอพ่อแม่ท่านเป็นได้หลายสถานะด้วยกันนิยมนะหนึ่งก็คือเป็นพรหมของบุตรธิดาเพราะทรงไว้ซึ่งพรหมวิหารธรรม4ประการคือพ่อแม่มีเมตตารักลูกดุจดวงตาดวงใจอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกมีความสุขความเจริญพ่อแม่มีกรุณาสงสารลูกเห็นใจลูกนะเอาใจช่วยอยู่เสมอไม่อยากให้ลูกของตนเองเนี่ยลำบากพ่อแม่จนก็อยากให้ลูกได้รวยพ่อแม่ไม่ฉลาดก็อยากให้ลูกได้ฉลาดเรียนจบในระดับที่สูงๆพ่อแม่ขี้โรคก็อยากให้ลูกแข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนพ่อแม่อดก็อยากให้ลูกได้อิ่มพ่อแม่ทุกข์ก็อยากให้ลูกนั้นเนี่ยมีความสุขพ่อแม่ไม่มีกินก็อยากให้ลูกหลานมีกินพ่อแม่อยากให้ลูกดีกว่าตนทุกอย่างพ่อแม่มีมุทิตาพลอยปลื้มปิติยินดีพ่อแม่ไม่เคยอิจฉาริษยาลูกเลยพ่อแม่ไม่เคยกลัวว่าลูกจะดีไปกว่าพ่อแม่ลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขด้วยลูกรวยก็เหมือนกับพ่อแม่รวยลูกดีก็เหมือนกับพ่อแม่ดีพ่อแม่ดีใจกับลูกชื่นชมกับลูกปลื้มใจกับลูกในเมื่อลูกได้ดีมีความสุขพ่อแม่มีอุเบกขารู้จักวางใจเป็นกลางไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมคราวผิดพลาดหาโอกาสประคองอันนี้คือพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรธิดาคอยปกปักรักษาให้รอดปลอดภัยมีเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาต่อบุตรธิดาพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์ของบุตรธิดาก็คือเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นครูที่ใกล้ชิดลูกศิษย์มากที่สุดเป็นผู้สอนลูกให้รู้จักพูดกินเดินนั่งนอนขับถ่ายเป็นต้นมีหน้าที่คือแนะกับนำแนะก็คือบอกให้ทำนำก็คือทำให้ดูด้วยการรักษาศีลให้ลูกดูคือสร้างตัวอย่างที่ดีแก่ลูกกตัญญูให้ลูกได้เห็นคือสำนึกในพระคุณแล้วก็สนองพระคุณต่อบุพการีให้ลูกได้ประจักษ์เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกได้เย็นก็คือมีพรหมวิหารธรรมมีความรักมีความสงสารมีความยินดีแล้วก็มีความเที่ยงธรรมต่อมาก็คือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของโลกก็คือพ่อแม่เนี่ยเป็นพระในบ้านที่ลูกทุกคนควรที่จะสักการะบูชาแล้วก็น้อมนำมาซึ่งสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการบูชาคุณความดีของท่านประการต่อมาพ่อแม่เป็นผู้ให้ทุกอย่างก็คือพ่อแม่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรหวงแหนเอาไว้อย่าว่าแต่ทรัพย์สินเลยแม้ชีวิตก็ยังให้ได้เพื่อลูกของตนลูกเกิดมาได้เพราะพ่อแม่ให้กำเนิดให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตลูกเติบโตมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูลูกได้มีวิชาความรู้ก็เพราะพ่อแม่ให้การจัดการได้การศึกษาเล่าเรียนลูกดีเพราะพ่อแม่ให้การอบรมสั่งสอนแม้เมื่อลูกมีคู่ครองก็พ่อแม่นี่แหละเป็นผู้จัดการให้ดังนั้นเนี่ยจึงมีนักปราชญ์ได้เปรียบพ่อแม่เอาไว้อย่างไพเราะว่าเปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูตอบแทนคุณพ่อแม่เป็นบุคคลผู้ที่มีความสำคัญต่อเรามากเพราะเรามีพ่อแม่เพราะเรามีพ่อได้เพียงคนเดียวมีแม่ได้เพียงคนเดียวไม่มีมากไปกว่านั้นถึงมีก็ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดชีวิตแก่เรามา
พ่อแม่จึงเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เราในฐานะที่เป็นลูกจึงต้องตอบแทนพระคุณของท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านสำนึกในพระคุณของท่านอยู่เป็นนิดตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยการทำตัวให้เป็นคนดีเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่มีคำว่าตกต่ำอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีเป็นเรือนใจแล้วต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ก็คือว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบไม่ปล่อยให้ท่านต้องอดอยากให้การเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่านลูกบางคนเลี้ยงเพื่อนฝูงได้แม้จะหมดเงินหมดทองมากมายก็ไม่เสียดายแต่พอพ่อแม่จะขอกินบ้างเพียงเล็กน้อยอันนี้บางทีก็ให้ไม่ได้มันก็น่าช้ำใจเลี้ยงคนอื่นได้แต่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้อันนี้ก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากส่วนมากลูกของเราก็ส่วนมากบุตรธิดาส่วนมากเราพุทธศาสนิกชนจะสอนส่วนมากลูกหลานที่ส่วนมากลูกหลานก็จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราะสำนึกในพระคุณที่ท่านให้เราได้เกิดมานะให้ตนได้มีทุกอย่างในโลกใบนี้ได้เพราะมีพ่อมีแม่ให้ชีวิตนั่นเองเมื่อพ่อแม่มีการมีงานให้ช่วยเหลือก็ไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยให้พ่อแม่ต้องทำตามลำพังให้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ให้ท่านได้เบากายสบายใจเมื่อลูกยังเล็กๆทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้พ่อแม่ต้องทำให้ทุกอย่างนะเช่นกินก็ต้องป้อนนอนก็ต้องกบกอดน้ำก็ต้องอาบให้นะต้องเช็ดล้างอุจจาระปัสสาวะให้โดยไม่มีคำว่ารังเกียจเวลาลูกป่วยพ่อแม่ก็ป่วยด้วยลูกไม่ได้นอนพ่อแม่ก็ไม่ได้นอนต้องคอยเฝ้าคอยพยาบาลด้วยความรักด้วยความสงสารบางทีพอลูกหายแต่พ่อแม่ต้องป่วยเพราะตรักตรำในการพยาบาลรักษาจะหาใครเล่าที่จะมารักและสงสารเราเท่ากับพ่อแม่ประการต่อมาต้องรักษาชื่อเสียงวงตระกูลของพ่อแม่เอาไว้โดยการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจไม่ทำให้เสียหายไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของพ่อแม่วงตระกูลถ้าได้รับทรัพย์มรดกอะไรจากพ่อจากแม่ก็พยายามรักษาเอาไว้ยิ่งถ้าเป็นมรดกที่ถาวรมั่นคงก็ต้องพยายามรักษาไว้ไม่ทำให้สูญเสียไปแม้ว่ามรดกที่เป็นเงินเป็นทองก็พยายามใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพราะคิดถึงความทุกข์ความยากของพ่อแม่ที่ต้องหามรดกมาให้แก่ลูกกว่าจะได้มาแต่ละอย่างต้องเหน็ดเหนื่อยมากเลยทีเดียวและต้องเป็นลูกที่ใจบุญมีศีลธรรมไม่ใช่เป็นคนใจบาปไร้ศีลธรรมถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ป่วยก็เยียวยารักษาแต่ถ้าท่านล่วงลับไปก่อนเราก็ทำบุญอุทิศให้ตามประเพณีทางศาสนาแม้ว่าจะยากจนขัดสนทรัพย์ก็พยายามขนขวายบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พ่อแม่เท่าที่พอที่จะทำได้ไม่เพิกเฉยเสียเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ในวาระสุดท้ายนั้นยามท่านอยู่ก็อุปถากยามท่านจากก็อุปถัมภ์หรือยามท่านมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูเมื่อยามท่านไม่อยู่ก็เลี้ยงส่งอยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณนั้นฝากญาติฝากโยมว่าวันศาสน้อยวันพระวันที่26กันยาที่จะถึงเนี้ยเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับเปตชนผู้ที่ล่วงลับไปเพื่อท่านเหล่านั้นได้รับอนิสงส์ผลบุญตามที่เราอุทิศไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

สนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: การปฏิบัติราชการที่ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาติที่วังวายมาหลายจิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสดมากบ่ยากจนแม่พ่อรักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรับศึกษาหวังให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนเป็นคนดีอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิตรแฟนรายการทวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักท่านครับจะเจอกันเป็นประจำทุกเช้าวันพฤหัสบดีชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการหาเลี้ยงชีวิตด้วยลำแข้งของเราเองไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังได้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ฝากกันไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับวันนี้เพลงเข้ารายการลำร่องนะครับบุญเข้าสากอีสานนะครับคุณอรวรรณรุ่งเรืองนะลำให้ฟังนะเป็นลำเข้ารายการวันนี้นะครับซึ่งก็เข้ากับบรรยากาศนะอีก2วันนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าศาสตร์น้อยนะศาสตร์น้อยบุญศาสตร์เดือน10หรือว่าบุญกยาศาสตร์บุญเข้าสากเขาก็เรียกบุญสลากพัดเขาก็เรียกนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังอ้าวพี่น้องชาวอีสานวันนี้ก็คงจะห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มทำขนมกันเอาเตรียมไปวัดศาสตร์น้อยวันมะรืนนี้นะครับแล้วก็ศาสตร์ใหญ่ก็นู่นแหละครับนะวันที่11นะวันที่11ตุลาคมศาสตร์ใหญ่นะครับนี่ก็คงจะคั่วข้าวตอกนะทำข้าวเม่าข้าวพองนะทำกยาศาสตร์นะไปฝากกันนะครับได้ชิมกันดูนะครับเอากินกยาศาสตร์นี่ก็ต้องระมัดระวังนะกินมากๆเป็นไข้หวัดได้ไปรู้เรื่องนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันกินข้าวกยาศาสตร์ขนมกยาศาสตร์นี่จะต้องมีกล้วยด้วยนะกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรล่ะกล้วยไข่นะฮะกินกับกยาศาสตร์ด้วยมันจะไม่เหนียวติดคอมันจะไม่เป็นหวัดอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีให้ฟังอีกสักเพลงนึงนะครับเป็นเพลงของคุณพิมพาพรสิรินะฮะวันศาสตร์เดือน10เอาไปฟังกันช่วงนี้เลยเชิญรับฟังครับ

ศาสตร์เดือน10นะอีก2วันก็จะถึงศาสตร์น้อยแล้วนะส่วนศาสตร์ใหญ่นี่นู้นวันที่11ตุลาคมนะครับพี่น้องก็คงจะเตรียมห่อข้าวต้มขนมกันอีกครั้งหนึ่งคติโบราณโบราณก็คือว่าตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน9นะฮะถึงเริ่ม15ค่ำเดือน10นะฮะท่านยมบาลก็จะปล่อยดวงวิญญาณบรรพบุรุษของเรานะฮะที่อยู่ในอบายภูมิออกมาขอรับส่วนกุศลที่มนุษย์โลกนะฮะ45 46วันนะฮะนี่ก็ใกล้จะได้เวลากลับแล้วเหลืออีก10กว่าวันนะครับเอาพี่น้องที่มีญาตินะที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะไม่มีอะไรจะกินมาขอส่วนบุญก็ทำทานนะฮะทำทานที่ได้ผลแน่ๆก็คือไปทานทำทานผ่านพระสงฆ์พระเจ้านะครับเอาข้าวขนมไปถวายพระเจ้าพระคุณเจ้าแล้วก็บังสุกุลให้อันนี้ถึงแน่นอนแต่ถ้าเอาไปวางไว้ตามข้างทางอะไรนี้ถึงไม่ถึงไม่มีใครรับรองนะฮะแต่ถ้าผ่านพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้สมควรรับทักษิณาทานเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปถวายพระสงฆ์ตั้งแต่4รูปขึ้นไปนี่เรียกว่าท่านทำอาหารขนมทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นของทิพย์นะฮะไปให้ผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณได้กินได้อิ่มกันได้อะไรประมาณนี้นะก็ฝากไว้ด้วยเป็นคติโบราณๆนะช่วงนี้เมื่อ60ปีก่อนนี่เขาทำกยาศาสตร์นะไปฝากกันตามหมู่บ้านต่างๆนะทำใส่เกวียนใส่ล้อนะฮะมีหลังคาด้วยนะครับเอาไปแจกพี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้ญาติพี่น้องเราที่ไปมีครอบครัวอยู่ต่างบ้านนะฮะเอากยาศาสตร์ของเราแจกเข้าไปนะเขาก็จะตักกยาศาสตร์คืนเข้ามาแล้วก็มาสรุปกันว่ากยาศาสตร์ของใครอร่อยกว่าถึงน้ำตาลถึงมะพร้าวน่ามากกว่ากันอันไหนอร่อยอะไรประมาณนี้นะฮะอันไหนอร่อยก็แสดงว่าหมู่บ้านนั้นอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นี่เมื่อ60ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้นะครับทั้งปีนะฮะจะได้กินของหวานก็เดือน10นี่แหละได้กินข้าวต้มขนมนอกนั้นไม่มีของหวานไปขายในหมู่บ้านหรอกเมื่อ60ปีที่แล้วนะฮะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องที่เป็นอนุชนรุ่นหลังได้ฟังกันนะครับว่าโบราณก็ผ่าทำมาก็ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นการเอากยาศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนกันนะครับไปฝากไปต้อนกันนะฮะแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างประสบผลสำเร็จแค่ไหนในภาวะความเป็นมนุษย์ชาตินี้อะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าเป็นการเยี่ยมเยียนกันด้วยกยาศาสตร์นะฮะเป็นขนมไทยโบราณนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับนอกจากบุญกยาศาสตร์แล้วนะครับวันเกษียณอายุราชการของพี่น้องของน้องๆ นะผมต้องเรียกว่าน้องๆ นะอ้าวใกล้จะมาถึงแล้วแล้วอีกไม่กี่วันนะครับอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องข้าราชการทั้ง20กระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการกันนะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะนั้นก็มีเพลงมาฝากกันด้วยนะฮะน้องๆที่จะเกษียณอายุราชการปีนี้ไปฟังกันเลยนะครับคุณอัมพรแหวนเพชรนะครับกันยายเดือนเกษียณว่างั้นนะครับ

ทรวงนะฮะเข้าสู่ถนนสาย61นะทุกท่านทุกคนนะครับสวทของเราก็มีคุณฤทธิชัยคดประโคนนี่ก็เกษียณปีนี้แหละนะครับทางรองนายแพทย์ใหญ่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณหมอยักษ์นี่ก็เกษียณปีนี้อีกท่านหนึ่งที่รู้จักกันก็คือท่านสุทธิศักดิ์พรหมบุตรนะฮะท่านพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเกษียณปีนี้เช่นกันยังไงก็ขอต้อนรับทุกท่านทุกคนทั้ง20กระทรวงนะฮะที่จะเกษียณอายุราชการปีนี้นะฮะสู่ถนนสาย61ด้วยความยินดียิ่งนะครับเราไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะฮะแหมต้องชื่นชมนะครับใครที่รับราชการทำงานต่างประเทศประกันจนกระทั่งอายุ60เนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะครับน่าชื่นชมบารมีจริงๆนะครับอันนี้ก็ทางราชการก็จะให้ไปพักผ่อนละทีนี้นะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านเถอะทีนี้นะครับไม่บังคับอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะให้ท่านไปมีชีวิตแบบสบายๆเพราะว่าคน60ปีนี้ก็เรี่ยวแรงก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังนะก็ถ้ารับราชการนี่ก็โชคดีหน่อยมีบำนาญได้กินกันแต่พี่น้องที่ไม่ได้รับราชการนี่ก็ลำบากหน่อยนะฮะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นยากเหลือเกินกินเงินคนชรากินเงินผู้สูงอายุนี่ก็เดือนละไม่กี่ร้อยนะก็ไม่พออยู่ไม่พอกินอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับอ้าวถ้าหากว่าทุกท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมก็อยู่ได้นะฮะสังคมประเทศไทยนั้นเอื้อทอนกันดีมากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนทำตามใจตนเองกันเป็นนิสัยนะเอาเปรียบคนอื่นเป็นนิสัยอันนี้ก็ชีวิตข้างหน้าก็เร้นแค้นก็อย่าว่ากันก็แล้วกันนะครับเอายังไงคนที่ทำดีนะฮะก็ไปอยู่วัดอยู่วากันปฏิบัติธรรมช่วยพระสงฆ์พระเจ้าก็ได้บุญไปอีกอย่างหนึ่งนะมีข้าวฟรีกินด้วยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ช่วยงานวัดช่วยพัฒนาวัดวาอารามส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกันไปก็จะทำให้ชีวิตเราประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นนะครับท้ายรายการมีมิตรรักแฟนรายการท่านหนึ่งนะฮะคุณบรรเทาสำราญใจนะขอผลงานเพลงของนางผักบุ้งนะฮะลูกสาวของทศพลหิมพานต์นะฮะเป็นแหล่อวยพรลาว่าอย่างนั้นอาจารย์ขอฝากเป็นเพลงท้ายรายการก็แล้วกันนะฮะบทเพลงนี้จากลากันไปเลยพบกับรายการนี้ได้ใหม่นะวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: งแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสุทัศน์พรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบายเบนบายบัตตบอสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัสวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบา

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราได้ดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่24เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะ

0: เช้าวันนี้เรามาติดตามในส่วนของสภาพภูมิอากาศภาคอีสานบ้านเรานะคะโดยในวันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์บ้านเราด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้และที่เราบอกกันไปนะคะยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งโดยส่วนมากเนี่ยจะฝนตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงวันที่24ถึง26กันยายนก็คือช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟัง3วันหลังจากนี้นะคะส่วนหลังจากนั้นค่ะในช่วง 28-29 กันยายนเนี่ยฝนฟ้าคะนองจะลดลงอยู่ที่ 40-60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาดูในส่วนของสภาพอากาศเนาะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะคะบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยประมาณโอ้50-70%ของพื้นที่นะคะถ้าดูในอันนี้ดูในกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะแต่ถ้าในโทรศัพท์มือถือนี่บอก 100% เต็มที่เลยนะวันนี้เนี่ยบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยจริงๆก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละคุณผู้ฟังหลายพื้นที่เนี่ยบอกว่าทั้งลมทั้งฝนเนาะเมื่อคืนนี้นะบางพื้นที่ก็บอกว่าลมแรงมากในเมืองเนี่ยที่พักเนี่ยก็เมื่อคืนนี้มีฝนแต่ว่าฝนไม่ได้ตกหนักนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามีเสียงฟ้าแล้วก็ลมค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันเนาะบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยก็ประมาณ50-100%นะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่31องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคุณผู้ฟังในเรื่องของฝนฟ้าเนาะพี่น้องเราก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันเดินทางไปไหนมาไหนอย่าลืมที่จะพกร่มพกชุดกันฝนนะคะถ้าจะให้ดีช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็งดเดินทางก่อนก็จะดีนะคะคุณผู้ฟังอยู่บ้านอยู่อะไรเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้นะคะสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงด้วยนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของ อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันทั้งในส่วนของข่าวจากส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวทักทายทาง Facebook ไลค์กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะติดตามรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์เดี๋ยววันนี้หลังจากจบรายการเนี่ยทีมงานเราก็จะเดินทางไปที่กรุงเทพนะคุณผู้ฟังกังวลเนาะช่วงนี้เนาะฝนตกกลัวน้ำท่วมที่กรุงเทพแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจช่วง24 25 26ทีมงานสวทบุรีรัมย์เราก็จะเดินทางไปกรุงเทพนะคะไปกรมประชาสัมพันธ์เนาะเราไปงานเกษียณที่กรมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยคะก็ขวัญใจพี่น้องประชาชนเลยนะคะพี่ตินเนาะพี่ตินฤทธิชัยโคตรประโคนนะคะก็ถึงวาระเกษียณและปีนี้นะคะก็เดินทางกันไปแล้วทีมพวกพี่ตินเนี่ยเดินทางกันไปตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะเดี๋ยวเสร็จหลังจากที่กิจกรรมที่กรมแล้วเราก็เดี๋ยวพี่ตินอาจจะกลับมาทำงานต่ออีกสักนิดสักหน่อยนะคะก่อนจะลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันจะได้ไปพักผ่อนไปทำงานนะคะไปทำ อะไรล่ะทำไร่ทำนาของแกเนาะทำงานทำไรของแกไปนะคะคนขยันนะคะคนขยันนะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายพี่ตินเนี่ยทำนั่นทำนี่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็ยังคงอยู่พื้นที่บุรีรัมย์นะใครอยากเจอก็ทักทายหาพี่ตินกันได้นะคะช่วงเช้าวันนี้ทักทายทาง Facebook Live ค่ะทักทายพี่สุเทียนทองคำจากทางอำเภอนางรองนะคะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะบอกว่าที่นางรองเช้านี้เนี่ยฝนปล่อยๆนะคะ จากไทยปริมหารชนะค่ะกำนันณรงค์ผลเจริญนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำพอสมควรเลยนะที่กระสังโอ้ดีใจกับพี่น้องทางกระสังด้วยนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะพี่เหมือนสุขล้อมพี่ยืนยงประโคนจากพระพลาชัยพี่สยามชัยฉิมมลีด้วยนะคะวันนี้ทักทายกันเข้ามาบอกว่าวันที่27เนี่ยจะเอาน้ำจิ้มลูกชิ้นไปให้น้องตินที่สถานีนะคะนะคะมาได้เนาะ27กลับจากกรุงเทพกันแล้วนะคะทักทายพี่วนากฎมาฉาค่ะติดตามฟังกันอยู่นะคะที่ชอบปากกาขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่สเวนนะคะพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขนะคะทักทายพี่ประคองสุขผู้ใหญ่ประคองเนาะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักแต่ว่าไม่นานนะคะคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะทักทายลูกต่ายด้วยเนาะช่วง5 ทุ่มเนี่ยฝนตกลมแรงแต่ว่าไม่นานนะคะกำลังจะไปแถวนะกำลังจะไปทำบุญที่วัดป่าชัยมงคลนะคะติดตามรับฟังอยู่ทุกวันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่ส่งพาพานนะคะสวัสดียามเช้านะคะเมื่อคืนฝนตกนิดๆนะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะแถวๆทางหนองตาดเนาะตกชุ่มฉ่ำอยู่เหมือนกันนะคะถ้าทาพี่ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเหตุสัญญาณชัดเจนดีนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะคะทักทายกำนันใหญ่ด้วยค่ะโอ้ไม่เจอกันนานเลยกำนันใหญ่สวัสดียามเช้านะคะปีนี้ฝนตกน้อยมากเลยหลายพื้นที่เนี่ยยังไม่มีน้ำในแปลงนาเลยนะคะเดี๋ยวรอช่วง24-26นี่เนาะกำนันใหญ่เนาะเดี๋ยวน่าจะมีฝนได้พอชุ่มฉ่ำกันแหละนะคะตกมากตกน้อยเดี๋ยวมาดูกันนะคะในเมืองเนี่ยก็ครึมๆกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะทักทายพี่บรรเจิดกอสูงเนินค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารามพี่ผู้ใหญ่สุทธิสาฤกษ์สกุลเรืองนะคะรับฟังอยู่ที่บ้านด่านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่วัชรพงษ์ปรีรัมนะคะสวัสดียามเช้านะวันนี้ฝนรินๆอยู่ที่ตำบลบ้านบัวคุณลุงบุญเหลือใจรำค่ะติดตามรับฟังทาง Facebook นะคะอยู่ที่หมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ฟ้าครึ้มเช่นเดียวกันค่ะฝนรินๆมานิดๆแล้วนะนะคะทักทายพี่วันเพ็ญนเรศรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะอากาศที่ตำบลลุมปุกครึ้มๆอยู่นะคะฝนตกรินรินทักทายผู้ใหญ่ปราณีนวลคนึงจากตะโกตะพินะคะหนองปรงตะโกตะพิประโคนชัยด้วยนะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดนะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่ธีรเดชค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่ธีรเดชเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีมาไลฟ์สดนะกับทางพช.ที่สถานีด้วยนะคะเจออยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าทักกลัวไม่รู้จักนะคะกลัวพี่ที่เดชไม่รู้จักเนาะพี่ธีรเดชไม่รู้จักเนาะอ่านชื่อถูกอยู่เนาะอยู่ที่บ้านทุ่งสว่างเมื่อคืนนี้ลมแรงมากเลยฝาองค์ที่บ้านนี่ปลิวไปตกบ้านใครก็ไม่รู้ฝากเก็บไว้ให้ด้วยนะพี่น้องทางทุ่งสว่างเจอฝาองค์บ้านพี่ธีรเดชก็เก็บไว้ให้ด้วยกันแล้วกันนะคะทักทายพี่สุนทรสมานทองด้วยนะคะพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบล2ห้องนะพี่สุรจักรสุริยาค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายพี่วนากฎมาฉาด้วยนะคะอยู่ทางชอบพกาบอกว่าเมื่อคืน4 ทุ่มกว่าเนี่ยก็ทั้งลมทั้งฝนเช่นเดียวกันนะคะคุณพ่อธนสารเกตแก้วค่ะสวัสดียามเช้านะคะรอฝนอยู่นี่แหละนะตกปล่อยๆแค่นี้เองเดี๋ยวรอดูเนาะหลังจากนี้เนาะอาจจะตกเยอะหน่อยนะพ่อนะทักทายพี่ประยงจันทนามจากทางแสลงพันลำปลายมาเช่นเดียวกันค่ะเช้านี้อากาศดีนะคะทักทายไปยังคุณป้าบรรเทาสำราญใจนะคะทักทายป้าบรรเทาสำราญใจค่ะสวัสดีน้องต่ายช่วงเช้าวันนี้น้องรับฟังอยู่ที่วัดอินทรวนารามเหมือนเดิมกำลังแกงเทโพถวายหลวงตานะคะแล้วก็วันที่27เนี่ยเชิญชวนแฟนรายการของพี่ตินนะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่วัดอินทรวนารามนะคะมีผัดหมี่ส้มตำลูกชิ้นแล้วก็มีแฟนรายการหลายๆคนเนี่ย อย่างคุณยายน้องน้ำโมคุณยายบุญเรียนที่รักนะคะหมู่2หนองเสม็ดแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยก็เชิญชวนแฟนรายการมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่วัดอินด้วยเวลา 11:00 น.นะคะพี่สยามไทยพี่สยามชัยก็จะเอาน ้ำจิ้มลูกชิ้นมาเอาแต่น้ำจิ้มมาใช่ไหมนี่ลูกชิ้นไม่เอามาบอกป้าบรรเทาเตรียมลูกชิ้นไว้ให้ใช่ไหมคะเจอกันวันที่27เวลา11นาฬิกานะคะแฟนๆรายการเนี่ยเขาก็นัดมาเลี้ยงส่งพี่ตินกันนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เช้านี้อากาศเย็นสบายดีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะมาสักทีเถอะฝนเนาะเตรียมตัวพร้อมแล้วรอรับฝนนะพี่สุวัจนีนะต้นข้าวก็รอฝนอยู่นะคะฝนตกถนนลื่นก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงการเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยกันสำหรับคณะที่จะเดินทางไปงานเกษียณอยู่ราชการพี่ตินด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดินทางโชคดีปลอดภัยทุกท่านเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่พุทธาสว่างศรีค่ะพี่นรากรจินรามรับฟังอยู่ทางหมู่12ตำบลพระครูเช่นเคยนะคะทักทายพี่ประนอมตะวันหะพี่สากลเจียรามจากทางห้วยราชนะคะพี่สนานอช่วยรำค่ะอำเภอกระสังในเมื่อคืนลมกระโชกแรงมากฝนตกหนักแต่ว่าไม่นานนะคะป้าบรรเทาว่าพี่สยามจะทำน้ำจิ้มรสเด็ดมาให้หนึ่งหม้อนะป้าบรรเทาก็ซื้อลูกชิ้นเองนะคะไม่เป็นไรนะช่วยกันเนาะทักทายป้าเงินนาคินชาติด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่สุภาพด้วยค่ะเปิดหอกระจายข่าวเนาะให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับฟังกันทักทายพี่กอบนิวรรำด้วยนะคะติดตามเราฟังกันอยู่นะคะโอ้หลายพื้นที่เลยทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พนัทเจียวรำด้วยนะคะบอกว่าเมื่อคืนที่3แวงก็ฝนตกนะแต่ว่าไม่นานนะคะอ่ะก็ตกชุ่มฉ่ำกันทั่วทุกพื้นที่เลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะทักทายนายกตุ้ยปุรันรำด้วยนะคะนี่นะคะจากทางส่วนคุณปู่นะคะนายกโอ้ไม่เคยเห็นได้ทักทายกันเข้ามาเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแวะเข้ามาฟังรายการของเราด้วยนะคะคุณครูต้อเนี่ยสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านกระเดื่องเนาะบ้านหนูนะหนูอยู่กระเดื่องนะคะเจอกันกับอาจารย์ต้อประจำเลยนะคะขอบพระคุณนายกมากเลยแวะเข้ามาทักทายกันนะคะบอกว่าขอฝนมาตกทางสแกโพรงหน่อยนะแสดงว่าสแกโพรงไม่ตกใช่ไหมคะเดี๋ยวรอนะวันนี้เนี่ยอาจจะตกนะเพราะว่าชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่เลยนะคะทักทายพี่สำเรียงด้วยนะคะสวัสดียามเช้าชุ่มฉ่ำกันเลยนะคะบอกไปชุ่มฉ่ำอยู่ทางสแกโพรงหน่อยนะพี่สำเรียงนะชุ่มฉ่ำอยู่แถวทางไหนเนาะนะคะอ่ะขอบคุณทุกท่านเลยทักทายกันเข้ามามาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้คุณผู้ฟังคะซึ่งก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นกับในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเลยกันแล้วกันคุณผู้ฟังนะคะซึ่งก็กรมอุตุนี่ออกมาเตือนนะคะพี่น้องคนไทยของเรานะคะว่าตอนนี้เนี่ยไทยของเราเนี่ยจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24-27กันยายนนี้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยบุรีรัมย์บ้านเราอาจจะไม่เจอถึงขั้นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ฟังแต่ว่าหลายพื้นที่ในไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องประสบกันแล้วก็เผื่อเรามีญาติพี่น้องเนาะจะได้บอกกล่าวกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งกรมอุตุเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4นะคะโดยระบุนะคะในช่วงวันที่23-27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็คือบ้านเราก่อนเลยค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้น านได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรือ เรือเล็กเนี่ยบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วง 24-27กันยายนนี้นะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแจ้งเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังก็ตามที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นประกาศเดียวกันนะคะก็แจ้งเตือนให้พี่น้องของเราเตรียมความพร้อมในการป้องกันรับมือลดผลกระทบแล้วก็สร้างการรับรู้พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็ขอให้พี่น้องเราติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากสภาวะอากาศติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทาง www.tmd.go.th นะคะหรือว่าที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182แล้วก็ข่าวสารจากทางราชการในส่วนของสวทบุรีรัมย์ของเราก็พยายามที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอย่างทั่วถึงนะคะรวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยโดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้นะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันค่ะบ้านเราอาจจะเจอฝนตกหนักลมฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเนาะแต่คงจะไม่ถึงขั้นน้ำท่วมนะคะหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเราไม่มีนะคะคุณผู้ฟังไม่มีเหมือนพื้นที่อื่นเนาะก็สำหรับพื้นที่ใดได้รับผลกระทบอะไรก็แจ้งไปได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโทร044-666-557-9สายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอ่ะมาย้ำเตือนในเรื่องครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันคุณผู้ฟังคะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนก็ยังข้องใจกันอยู่ว่าเป็นยังไงนะคะกับไทยช่วยไทยพลัด60 40นะคะคุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันเนาะดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อนะคะจะเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ก็คือต่อให้อีก2เดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยอย่างที่เราได้บอกไปเนาะครม.ได้เห็นชอบการปรับลดนะคะกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับโครงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะ60-40แล้วก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังนะคะได้มีการเสนอเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้ออยู่นะคะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมเนี่ยจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาอีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนก็เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนกลุ่มเป้าหมายก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่ในปัจจุบันแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือผู้ที่ไปลงสวัสดิการรอบเมื่อกี้เนี่ยจากที่เคยได้เนี่ยไม่ได้เนาะก็จะมาอยู่ในกลุ่มของไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทนะคะต่อเดือนนะคะระยะเวลาโครงการพี่น้องประชาชนสามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนปี69หรือผู้ที่ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคม2569ใครที่เพิ่งจะเริ่มใช้นะคะก็ลองถามคนใกล้ๆดูเนาะที่เขาใช้กันแล้วเป็นยังไงต้องใช้แบบไหนอย่างไรนะคะหรือศึกษาข้อมูลเองได้นะคะจากข่าวสารต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ใช้ง่ายๆเนาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ใช้จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยก็ง่ายๆละทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องเราใช้กันเป็นหมดแล้วแหละนะคะไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าอย่าลืมที่จะใช้ให้หมดนะคะคุณผู้ฟังอย่าเหลือไว้เนาะมันเป็นประโยชน์ต่อเรานะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเราได้ถึงเดือนละ 2,000 บาทเลยทีเดียวนะเดือนละ 1,000 บาทรวมกับของเราอีกว่าประมาณค่าใช้จ่ายมันลดลงอ่ะคุณผู้ฟังแน่นอนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ได้สิทธิ์ในรอบนี้นะคะก็ขอให้ใช้อย่างคุ้มค่านะคะคุณผู้ฟังใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็แล้วกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องของกัญชากันบ้างคุณผู้ฟังคะล่าสุดนี้เนี่ยมีความชัดเจนไปอีกขั้นแล้วนะคะเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะคะซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญเลยในการเปลี่ยนผ่านแนวนโยบายกัญชาของประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตือนว่าสุญญากาศกัญชากำลังจะสิ้นสุดลงค่ะแต่ว่ายังเป็นการรื้อระบบการกำกับดูแลโดยมุ่งเน้นใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพเป็นหลักแล้วก็ควบคุมการใช้เพื่อสันทนาการอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้ว่าร่างพรบฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกเป็นกรรมการและเลขานุการทำหน้าที่กำหนดนโยบายมาตรการและก็ทิศทางในการกำกับดูแลกัญชาของประเทศนอกจากนี้นะคะก็ยังกำหนดการอนุญาตการเพาะปลูกผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใบอนุญาตจะมีอายุ3ปีค่ะกำหนดห้ามจำหน่ายกัญชาแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรรวมทั้งห้ามจำหน่ายให้พื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมเช่นวัดสถานศึกษาหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์แล้วก็สวนสนุกรวมทั้งห้ามโฆษณาและส่งเสริมการบริโภคห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือทำการตลาดเกี่ยวกับช่อดอกกัญชายางกัญชาและอุปกรณ์การสูบเพื่อป้องกันการจูงใจให้เกิดการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมนั่นเองและที่สำคัญค่ะร่างพรบฉบับนี้ยังกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนการตัดสินใจที่จะควบคุมกัญชาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดการลงทุนจากทั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยไปจนถึงภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่เข้ามาสร้างห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วก็เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนกฎหมายอย่างกระทันหันจึงเปรียบเสมือนการเปลี่ยนกติการะหว่างเกมดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความร่วมมือแล้วก็ลดผลกระทบรัฐบาลจะต้องมีมาตรการแล้วก็ระยะเวลาในการเยียวยาที่ชัดเจนนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่เคยได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดิมไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนใบอนุญาตไปสู่การผลิตเกรดทางการแพทย์หรือการช่วยเหลือให้เข้าถึงตลาดการแพทย์และสุขภาพในต่างประเทศซึ่งหากรัฐตัดสิทธิ์หรือเพิ่มเงื่อนไขที่ตึงตัวจนเกินไปโดยไร้ทางออกผู้ประกอบการที่ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ทางแพทย์ก็อาจจะถูกบีบให้ต้องปิดตัวลงหรือเลวร้ายกว่านั้นนะคะก็คืออาจจะหลุดเข้าไปอยู่ในเศรษฐกิจใต้ดินนั่นเองทั้งนี้นะคะเป้าหมายสูงสุดของร่างพรบควบคุมกัญชาก็คือการคืนคุณค่าทางการแพทย์ให้กับสังคมโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางซึ่งการคุมกัญชาจะต้องไม่กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อบรรเทาอาการป่วยเช่นผู้ป่วยมะเร็งลมบ้าหมูหรือพาร์กินสันจะต้องสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและก็ราคาที่สมเหตุสมผลผ่านระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงค่ะขณะเดียวกันนะคะภาครัฐก็จะต้องอุดช่องว่างไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ใบสั่งยาหรือว่าการสวมรอยเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยแพทย์ปัจจุบันนะคะบังหน้าจำหน่ายเพื่อการสันทนาการซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูล ดิจิทัลในการติดตามการจ่ายกัญชาอย่างเข้มงวดการเห็นชอบร่างพรบควบคุมกัญชาถือเป็นก้าวแรกของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่บททดสอบที่แท้จริงหลังจากนี้ของรัฐบาลคือการรักษาความสมดุลระหว่างคุณค่าทางการแพทย์กับความปลอดภัยของสังคมนะคะซึ่งหากรัฐบาลสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเพื่อดึงผู้ประกอบการที่ตั้งใจจริงเข้าสู่มาตรฐานทางการแพทย์แล้วก็เร่งปราบปรามกลุ่มทุนเทาในตลาดมืดอย่างจริงจังเชื่อว่าร่างพรบควบคุมกัญชาฉบับนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปกป้องสังคมแล้วก็ปลดล็อกกัญชาที่จะเข้ามาสร้างคุณค่ากับทางการแพทย์ของไทยได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกัญชาเนาะคุณผู้ฟังเราจะเสรีเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้แล้วนะคะทีนี้มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันกับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมหัวหน้าส่วนนะคะเป็นการประชุมกรมการจังหวัดหรือว่าประชุมประจำเดือนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเดือนกันยายนนี้นะคะมีการมอบ17รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรแล้วก็หน่วยงานดีเด่นด้วยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ไม่ใช่4คุณผู้ฟังขออภัยที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหอประชุมใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะหรือประชุมกรมการจังหวัดโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นประธานในการประชุมนะคะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทุกท่านเลยนะคะเข้าร่วมประชุมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาองค์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรเอกชนร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้เป็นประธานในพิธีในการมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะมอบรางวัลต่างๆให้กับบุคลากรหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังมอบกันไปหลายรางวัลมากกับพิธีมอบโล่เกียรติคุณเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการสังกัดกรมการปกครองนะคะพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ประจำปี2569ระดับจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน4แห่งนะคะมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ25ปีสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2569นะคะแล้วก็มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรมแล้วก็หน่วยงานคุณธรรมสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ2ประเภทรวม11รายการพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5+1 ประเด็นเน้นย้ำของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ด้วยกรอบแนวคิดและนวัตกรรมนะคะสร้างสรรค์สร้างสุขดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน5แห่งพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบจิตอาสาผู้ทรงคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อสังคม2ท่านนะคะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็โอ้ลูกสาวของคุณหมอข่างนะคะซึ่งก็ทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีกันนะคะมีการมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นประจำเยาวชนดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เป็นน้องๆทีม 2B number 1 นะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะคะจำนวน5ท่านนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีในส่วนของการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินะคะ2รายนะคะแล้วก็มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์อีก3รายนะคะ มอบเกียรติบัตรบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะคะมอบทุนการศึกษาทุนไดโชกุนของสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU จำนวน16รายนะคะพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบระดับจังหวัดประจำปี2569อีก17แห่งนะคะแล้วก็พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งนรีเวชในสตรีกลุ่มเสี่ยงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะคะเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์15รายนะคะแล้วก็มอบเกียรติบัตรการประกวดรางวัลสถานีสุขภาพอีก32แห่งนะคะของทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็หลังจากการมอบเกียรติบัตรเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็มีการที่มอบรางวัลเนี่ยก็เพื่อที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่มีผลงานปฏิบัติงานที่เป็นที่ประจักษ์นะคะตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพพอมอบรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยก่อนเริ่มการประชุมนะคะในส่วนของที่ประชุมก็ได้แสดงความยินดีนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังนะคะในโอกาสที่ท่านเนี่ยได้มีเนื่องในโอกาสที่ท่านเนี่ยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะซึ่งเมื่อค่ำคืนนี้เนี่ยหลังจากการประชุมหัวหน้าส่วนแล้วเนาะช่วงค่ำก็มีการจัดงานนะคะเลี้ยงส่งนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งก็กำหนดการท่านก็จะเดินทางในวันเสาร์นี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะท่านก็ยังไงเนี่ยก็ยังคิดถึงบุรีรัมย์ของเราเสมอนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะคะก็เข้าสู่ส่วนกลางเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคงจะมีการขยับขยายในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมีผู้ว่าท่านใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นวันไหนอย่างไรเดี๋ยวจะได้แจ้งให้ทราบกันเนาะซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะคะข้าราชการสำคัญติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ของเราพร้อมทั้งหารือในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ต่อไปนั่นเองค่ะก็เป็นการประชุมกรมการจังหวัดหรือว่าประชุมประจำเดือนนั่นเองนะคะไปดูประชุมอื่นๆกันบ้างเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะก็มีอีกหลายประชุมเลยคุณผู้ฟังเวลาก็ไล่เลี่ยมาสมควรเลยนะคะเมื่อวานนี้กับการประชุมศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของศูนย์ราชการแล้วก็นโยบายของรัฐบาลประจำเดือนกันยายน2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยการประชุมอยู่ที่ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งก็มีท่านเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามแล้วก็เร่งรัดผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกันยายนโดยมีคณะกรรมการศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันเพื่อติดตามแล้วก็สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอด้วยนะคะโดยครอบคลุมงานด้านการปราบปรามจับกุมผู้ค้าผู้เสพการสร้างชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ป้องกันสถานศึกษาในสถานศึกษาสถานประกอบการแล้วก็กลุ่มแรงงานตลอดจนการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็การแก้ไขปัญหาผู้ป่วยทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง9ประเด็นข้อสั่งการในห้วง21สิงหาคมนะคะถึง20กันยายนซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจเช่นการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ตอนในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการดำเนินงานเนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีผลการสกัดกั้นจับกุมคดียาเสพติด2เครือข่ายจำนวน15คดีผู้ต้องหา21รายตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 55,802 เม็ดนะคะตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน1กระบอกตรวจยึดรถยนต์2คันตรวจยึดรถจักรยานยนต์อีกจำนวน2คันมูลค่ารวมกว่า 1,240,000 บาทขณะที่ สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดตอนในมีรอยต่อกับหลายพื้นที่จังหวัดของเราก็ในเรื่องของปัญหายาเสพติดก็คือปัญหาการค้านะคะการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยพบการค้าและการแพร่ระบาดคือยาบ้าเนี่ยเฝ้าระวังกันแล้วก็ควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาไอซ์เคตามีนด้วยพื้นที่เฝ้าระวังก็ยังคงเป็นพื้นที่อำเภอที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีประชากรจำนวนมากนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราเรื่องของยาเสพติดก็ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะคะทีนี้ไปดูการเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกันบ้างซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนะคะประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมนะคะการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา SME ตามแนวพระราชตามแนวประชารัฐนะคะแล้วก็ร่วมพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการเติบโตนอกจากนี้แล้วนะคะที่ประชุมก็ยังได้หารือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของประชารัฐนะคะแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวต่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจในจังหวัดบุรีรัมย์เราอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้การจ้างงานแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนั่นเองค่ะไปดูอีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาผ่านกลไกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเน้นบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมรวมใจเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1ครั้งที่3 2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆนะคะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ด้านพื้นที่นวัตกรรมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคสถานศึกษาภาคเอกชนเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดการศึกษาและก็พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกมิตินอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบททางสังคมเศรษฐกิจและอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และก็ทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและก็ประกอบอาชีพในอนาคตอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยก็คือการยกระดับคุณภาพเด็กและเยาวชนโดยมุ่งส่งเสริมทักษะชีวิตทักษะการศึกษาแล้วก็ทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นในศตวรรษที่21เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดประเทศแล้วก็ประเทศไทยของเราต่อไปทั้งนี้นะคะการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแล้วก็สร้างโอกาสการเรียนรู้คุณภาพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะช่วงนี้6:53แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ เดี๋ยวมาดูเมื่อวานนี้อ่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางวัดศรีลาวันนะคะ เมื่อวานนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็นำหนังสือมาส่งเนาะฝากประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของวัดศรีลาวันค่ะหนูอ่านถูกอยู่เนาะวัดศรีลาวันบ้านกอกทุ่ง หมู่2ตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อสมทบทุนสร้างประตูโขงนะคะทอดกฐินสามัคคีนะเพื่อสมทบทุนสร้างประตูโขงทอดที่วัดศรีลาวันบ้านเกาะทุ่งหมู่2ตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่22 ถึง 23พฤศจิกายน2569นะคะซึ่งก็เชิญชวนนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมทำบุญนะคะร่วมกันก็เชิญชวนนะคะไปร่วมทอดกฐินสามัคคีได้นะคะ22-23พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็เชิญชวนร่วมงานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษนะคะร่วมกันกับพี่น้องชาวบ้านตะเหล่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ปีนี้จัดเป็นปีที่9แล้วภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์คแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาใบเบนใบบัตตบัตนะคะซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่จัดขึ้นตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีโดยกิจกรรมเนี่ยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในชุมชนเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ดูแลให้ลูกหลานเนี่ยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมงานแซนโดนตานะคะประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวบ้านเราก็เชิญชวนไปกันได้ที่วัดตาเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะคะช่วงนี้6:55 นเดี๋ยวไปดูทาง Facebook Live มีท่านใดเข้ามาเพิ่มเติมกันบ้างช่วงถ่ายรายการนะคะติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนเดี๋ยวทักทายกันสักหน่อยนะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่ดิเรกสรวนสันนะคะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะอากาศดีมากๆเลยวันนี้กำลังจะไปหากำลังจะไปหาหมอเนาะพี่เด็กสวนสันเนาะทักทายพี่ยังพี่สมหมายจันพลแสนนะคะสวัสดีย้ำช้านะฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องมาประชุมประจำเดือนที่ศาลาประชาคมหมู่10บ้านหนองกุ้งตำบลพรสำราญนะคะถ้ารับฟังรายการข่าวสารรับฟังข่าวสารจากทางราชการเนาะคุณผู้ฟังถ้าได้รับฟังข่าวสารอยู่ช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมนะแวะไปประชุมกันนะคะที่ศาลาหมู่บ้านนะคะประชาคมนะศาลาประชาคมหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทักทายพี่ธีรเดชบอกว่าอ๋อไปไลฟ์สดขายผ้าไหมเนาะของกลุ่มทอผ้ากับออกรายการพัฒนาพาสุขด้วยพูดตกเขมรวุ่นเลยพูดเหมือนกันนี่แหละนะเหมือนหนูนี่แหละหนูก็ตกเขมรอยู่ทุกวันอยู่นะคะเราอย่าได้อายนะคะภาคภูมิใจกับภาษาเราไม่ใช่เขมรกัมพูชาด้วยเราเป็นเขมรบุรีรัมย์บ้านเราเนาะหนูก็พูดตกประจำนั่นแหละนะคะทักทายแม่พูนคงสืบชาติด้วยนะคะติดตามเราฟังกันอยู่ฝนตกอย่างหนักเลยนะที่หมู่สองหนองเสม็ดทางหนองยายพิมพ์ใช่ไหมคะทักทายพี่พงรอดกระโทกค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ฝนตกปรอยๆนะคะทักทายพี่สำเรืองเอี้ยรำนะคะกำนันสกราวค่ะพี่จำหลัดยินดีรำค่ะสวัสดียามเช้านะที่หนองเชือกหมู่5ตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกฝนตกรินรินตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจากกำนันสกราวเนาะทักทายพี่อเนกพริกไทยด้วยคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีนะยามเช้านะคะทักทายจันกิติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อบต.คาวีอิงคุธานนท์ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะชาวนี้ที่สลัดตะมุอากาศเย็นดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจด้วยอ่ะสายจากคุณพ่อเกษมไพเราะ2นาทีสุดท้ายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณได้ครับประจำครับรายการทุกวันครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: คราวนี้พาคุณต่างไปที่อบต.หนองใหญ่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่โดยการนำของนายกนิติพรธนสุขสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนอาจเป็นเงินจำนวน 80,000 บาทครับคุณตาครับในส่วนของอาจารย์บริหารส่วนตำบลหนองใหญ่สนับสนุนเงินงบประมาณ 88,000 บาทซึ่งจะมีการส่งมอบบ้าน ในวันนี้ครับคุณสายครับวันที่24กันยายนเวลา 9:30 น.ให้กับนายบุญมาพิสูจน์อายุ87ปีอยู่บ้านหนองไผ่หมู่5ตำบลใหญ่อำเภอสุจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบคุณคุณสายครับเกษมเพราะได้งานครับสิริครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพ่อเกษมไพเราะแจ้งข่าวนะคะในพื้นที่ที่อยู่นะคะซึ่งก็นี่เดี๋ยวมีการมอบบ้านนะคะซึ่งก็ยินดีเนาะกับพี่น้องเราด้วยได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะแล้วก็ทางในส่วนของอำเภอด้วยนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันจันทร์หน้ากับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะซึ่งก็วันจันทร์อังคารพบกับคุณเรวดีหงสากุลแล้วก็วันพุธพฤหัสอยู่กับดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะซึ่งก็ช่วงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ชวนติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวทีมงานของเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ทำหน้าที่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เดินทางไปที่กรมนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะดิฉันพิมพ์ภกาวิรัมพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: 7:00 น.